0: เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาล
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนซึ่งได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกสำหรับการเยียวยาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมนี้ยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้โดยประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัว13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการทายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดี
3: ขณะนี้จะต้องเริ่มจ่ายเงินค่าเยียวยาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่จังหวัดได้เข้าใจครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องที่ได้ประสบภัยก็ได้สูญเสียทรัพย์สินสิ่งของของมีค่าของท่านไปนั้นยิ่งได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เร็วเท่านั้น
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าได้ประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจัดส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วโดยผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409นันทิกากิจปาโลรายงาน
4: หน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ
5: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4เปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกือบ100จุดแบ่งเป็นเหตุระเบิด35จุดและเผา60เหตุการณ์ทั้งการเผายางและเผาสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองโดยจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว แต่หากหลังจากนี้มีสถานการณ์ที่จะควบคุมไม่ได้ก็อาจจะประกาศเคอร์ฟิวต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามในทุกพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
6: ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่ามีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองตอนนี้ผมได้สั่งทุกชกจังหวัดก็ให้ยกระดับมีการเข้มงวดทุกพื้นที่นะครับมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามทุกจุดอยู่แล้วครับ
5: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทางนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งรัดการสอบสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพราะอาจทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานียืนยันรัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้งดูแลประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4บริเวณเนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมทหารที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพยังคงมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนขอ

0: กิจกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
1: แต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกค่ะลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมโครงสร้างของเกษตรกรรมโครงสร้างของสินค้าหรือโครงสร้างของการทำธุรกิจก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ควรจะเห็นตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นไม่กังวลนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว
0: ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า160แล้วโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
2: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านGamification วิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละบุคคลพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมนี้ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. Assign GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดอีสานตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
4: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าว

0: ต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Instagram เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังหมดทางเลือกในความพยายามเพื่อเอาชนะอิหร่านจากการทำสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยยึดหลักความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในวันนี้
1: นายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตแห่งนอร์เวย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลนอร์เวย์จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้แก่กองกำลังยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่ออุดช่องว่างด้านงบประมาณดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ Sion International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันระดับ Asian Continental Series สูงกว่าระดับ C1 ในผลรายการ Cross Country รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง16กิโลเมตรปิ่นพัชเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา1ชั่วโมง 30.40 นาทีเพิ่มคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ส่วนเหรียญทองเป็นของอูรันดารี่จากอินโดนีเซียเวลา1ชั่วโมง 27.20 นาทีส่วนรุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.4 กิโลเมตรพูนสิริมงคลทำผลงานดีที่สุดด้วยอันดับ7ขณะที่ทัพจักรยานเสือภูเขาไทยคว้ารวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมปิ่นพักเชียงสวนเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตาแต่ต้องเพิ่มประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียศึกรถซูเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเรสที่6สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ปิดฉากด้วยผลงานอันดับ1และ2ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 หลังปิติพิรมภักดีนำ Honda NSX GT3 หมายเลข12เข้าเส้นชัยอันดับ1ตามด้วยวรวุฒิพิรมภักดีกับรถ Ferrari 296 GT3หมายเลข89เข้าอันดับ2หลังจบสนามนี้คู่ของปิติและกันตศักดิ์กุศิริมีคะแนนรวม127คะแนนนำจากฝูง GT3 ขณะที่วรวุฒิกับคาร์โรแวนแดมมี77คะแนนหลังอันดับ3โดยสนามถัดไปจะแข่งขันระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จังหวัดบุรีรัมย์เทนนิสอาชีพหญิง WTA 500รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ79ของโลกลงสนามพ่ายให้กับมาเรียจิโมเฟเยวามืออันดับ96ของโลกจากอุซเบกิสถาน1-2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเมนดรอไปอย่างน่าเสียดายนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลได้รับการแต่งตั้งจากนายสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการยิงธนูไทยให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเตือนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการการแข่งขันหรือซุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปและภาพถ่ายที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันและอยากขอให้นักกีฬามุ่งเป้าหมายกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตอนออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25 สิงหาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 1นาทีกับกปท.โรงเรียนคือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้ปกครองสัญจรจำนวนมากผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะ
3: ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนคือเวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.และเวลา 15:00 น.ถึง 16:30 น.เป็นช่วงที่มีการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองการหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนจะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นขับไม่เกิน30 กม./ช.เคารพป้ายจราจรขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วไม่เกิน30 กม/ช.และปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามและจุดที่มีเด็กเดินหรือข้ามถนนเพื่อเพิ่มเวลาในการสังเกตและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยระวังเด็กข้ามทางม้าลายและระวังเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้าเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและอาจมองเห็นรถหรือประเมินระยะห่างได้ไม่ดีผู้ขับขี่จึงควรชะลอความเร็วและพร้อมหยุดรถเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายและเตรียมพร้อมหยุดรถอยู่เสมอรับส่งน้องๆอย่างปลอดภัยควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกครั้งที่เดินทางและควรรับส่งนักเรียนในจุดที่ปลอดภัยไม่จอดกีดขวางทางจราจรหรือทางข้ามให้ทางรถรับส่งนักเรียนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่เร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเพราะอาจมีนักเรียนเดินลงจากรถหรือข้ามถนนบริเวณใกล้เคียงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาสกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำหรือสมดุลนิเวศท้ายน้ำมุ่งสร้างความสมดุลให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางสำคัญประการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างสำรองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงเพิ่มออกซิเจนและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
11: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
10: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
11: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
10: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
12: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า250รายการมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
13: สวัสดีค่ะ

0: หน่วยงานของอว.นะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวย่อคือสกสว.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะมีงานประจำปีของเขาเรียกว่างาน Venture Rise Thailand เป็นงานแสดงนวัตกรรมเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะสองหน่วยงานเราก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือจับมือกันทำงานนะคะเป็นครั้งแรกก็เลยผนวกสองงานที่เคยจัดเป็นประจำเข้ามาเป็นงานใหญ่นะคะรวมกันหนึ่งงานนะคะเรียกว่างาน IPX Venture Rise Thailand 2026ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง 27-29 สิงหาคมที่ฮ.8 นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองค่ะ
1: ค่ะท่านอธิบดีค่ะทีนี้งานนี้เนี่ยจะช่วยนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะเนื่องจากงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะเราอยากจะให้ผู้ที่มีงานนวัตกรรมผลิตงานนวัตกรรมก็คือนักวิจัยอะค่ะได้นำผลงานนะคะวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆซึ่งมีการยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมาแสดงนะคะในงานนี้ก็จะมีนักวิจัยนำผลงานประมาณนะคะขั้นต่ำเนี่ย250ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้ส่วนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเรามองว่าในยุคนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็มองว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการของไทยในปัจจุบันนะคะต้องพยายามที่จะมีขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะซ
1: ึ่
0: งเรามองว่าSME หรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเอานวัตกรรมนะคะมาสอดแทรกในกระบวนการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ค่ะเราก็คิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมงานเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะว่างานนี้ค่ะเราแบ่งผลงานนวัตกรรมอะค่ะออกมาเป็น5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยนะคะกลุ่มแรกก็จะมีเรื่อง Health Tech ก็คือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลุ่มที่4จะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งเรามองว่า5กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างน้อยถ้ามาเดินในงานนี้ท่านจะได้ช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมไปจนถึงนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าไประดมทุนเพื่อที่ว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการให้มีการไปผลิตนะคะอาจจะมีโปรโตไทป์อยู่ในงานแล้วอาจจะต้องการที่จะทำดีลทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเพื่อจะไปผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะมีส่วนช่วยนะคะทั้งนักวิจัยให้เจอกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนค่ะ
1: ค่ะทีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองค่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
0: ค่ะงานครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้น3วันนะคะ 27-29 สิงหาคมนะคะเราคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 5,000 คนนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เกิดการเจรจาจากผู้ธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เรียนไปว่าผลงานที่นำมาแสดงมาโชว์ในงานเนี่ยค่ะควรจะสามารถจับคู่ธุรกิจหรือ business matching ได้ไม่ต่ำกว่านะคะ100คู่กับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเอางานนวัตกรรมไปต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีการซื้อขายสิทธิ licensing สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปนะคะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทแล้วก็เราก็อยากจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยค่ะให้ต่อยอด นำนวั

0: ตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยภายหลังการจัดงานนะคะแล้ว เรามองว่าเป้าหมายระดับประเทศเนี่ยค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะสามารถที่จะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ทางกรมเนี่ยมีแผนหรือมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะในการผลักดันลิขสิทธิ์แล้วก็ผลงานสร้างสรรค์ของคนไทยเนี่ยให้สามารถขยายไปส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็เรามองว่านะคะในงานครั้งนี้ค่ะเราจะเชิญชวนนะคะนอกจากผู้ประกอบการนักธุรกิจของไทยแล้วอะค่ะเรายังมีการประสานกับสมาคมการค้านะคะต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงสถานทูตนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าเรามองว่าถ้ามีการซื้อขายหรือจับคู่ธุรกิจนะคะสามารถส่งออกนะคะไปในสากลในโลกได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากจะขายในบ้านเราแล้วก็ยังมีการส่งออกไปด้วยค่ะเป็นผู้ส่งออกก็จุดนี้น่าจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยสู่สากลได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายนี้ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะเข้าไปเดินเนี่ยจะได้รับจากงานนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็สั้นๆนะคะงานนี้ก็จะมีทั้งการนำนวัตกรรมมาแสดงศักยภาพนะคะ250ผลงาน5กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีพาวิเลียนนะคะขององค์กรที่มีศักยภาพในประเทศไทยก็นำผลงานนวัตกรรมระดับประเทศมาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือ SCG นะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เปิดจุดบริการแบบครบวงจรที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดไปจนถึงเรื่องการประเมินนะคะมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาการวางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโซนที่สำคัญนะคะคือโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมมนานะคะตลอดทั้ง3วันนะคะก็จะมีเวทีกลางจะมีการเสวนานะคะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างธุรกิจนะคะรวมทั้งโซน Business Matching นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะที่สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งเยี่ยมชมงานนวัตกรรมอะค่ะมาเดินในงานนี้ค่ะ IPX Venture Ride Thailand 2026ค่ะวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีสามารถยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เปิดโอกาสการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแก่ไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับประชาชนโดยการเยือนออสเตรเลียถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีการหารือกับนายแอนโทนีแอน นบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์พร้อมจัดทำแถลงการร่วม2ฉบับด้านอาชญากรรมข้ามชาติและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยยังนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานโดยเสนอการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานให้แก่ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้ประเทศ
5: เนื่องจากประเทศไทยเราได้ถือว่าผู้ที่ทำผิดกฎหมายข้ามชาติโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ทำการปราบปรามอย่างเข้มข้นตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการประกอบอาชญากรรมที่เขาเรียกไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
4: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบกลุ่มการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนอีกด้านสำคัญคือการเชื่อมโยงภาครัฐกับภาคธุรกิจโดยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร T&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และ Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดย T&G สนใจใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางขณะที่ Skyline สนใจลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในไทย
5: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขาไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าเพื่อไปถึงอินเดียและตัวออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตร
4: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้ T&G ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงนำองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชมาพัฒนาร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดต่างประเทศผลการเยือนครั้งนี้จึงครอบคลุมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ความมั่นคงและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตั้งแต่การค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีสะท้อนการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ครั้งที่1/2569ซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยเบื้องต้นได้พิจารณาอัตราจัดเก็บไว้ที่450บาทต่อคนซึ่งจะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักซึ่งเงินที่ได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วย
7: รับฟังความคิดเห็นทางการและไม่ทางการมาพักใหญ่แล้วล่ะทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีกองทุนในลักษณะนี้หาเงินนอกงบประมาณมาช่วยกับเคลื่อนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับยกระดับทุกด้านนะครับการท่องเที่ยว ในประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะดำเนินการให้เสร็จดูแล้วก็คงต้องต้นปีหน้าอย่างไวที่สำคัญก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ต่างทางทูตสารทูตประเทศต่างๆและท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าใจด้วยครับ
6: ด้านนางสาวณัฐรียาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสริมว่าในระยะแรกจะเริ่มเก็บจากการเดินทางผ่านช่องทางอากาศเป็นลำดับแรกและจะเริ่มจัดเก็บในการเดินทางทางบกและทางน้ำถัดไปอีก1ปีซึ่งจัดเก็บในอัตรา450บาทเท่ากันโดยอัตราจัดเก็บนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคยประเมินไว้ที่300บาทถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป
8: ทุกคนก็ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเรทเข้าไปโดยใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ฟอร์มูลามาตรฐานที่เขาคำนวณออกมาจนได้เรทมาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ490ขึ้นไปได้ซ้ำแต่เราก็ดูแล้วว่าประมาณ15เหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางนักท่องเที่ยวมากมันเกินไปเราก็เหมาะสมในการที่จะเก็บเพื่อมาใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกองทุนนะคะ
6: การตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเม็ดเงินนอกงบประมาณถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทแม้ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มต้นทุนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากมองในมิติเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่สุดของภาครัฐคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายรู้สึกถึงความคุ้มค่าผ่านการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่จับต้องได้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ
1: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service ทั้งการรับแจ้งเหตุประสานระงับธุรกรรมและติดตามเส้นทางเงินและด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันไม่ว่าทรัพย์สินจะถูกแปลงเป็นรูปแบบใดต้องไม่รอดพ้นสายตาของรัฐนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันพาแสนตุ้มรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะโครงการศาสนานำร่องจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาไปยัง4โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่คนไทยแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการดูแลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นคือกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดกิจกรรมธรรมะฝันน้ำนมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลปลูกฝังคุณธรรมและสติให้แก่เด็กอายุ 4-6 ปีและครอบครัวผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นศิลปะนิทานและการฝึกสมาธิและได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆปีนี้จึงนำร่องจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิโนอิงบุตตาเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาและมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหอวังเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการจัดกิจกรรมมุ่งหวังให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการฝึกสมาธิมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดมีเหตุผลในการตัดสินใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความต้องการเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือประสบการณ์จริงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการเลือกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
9: ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของการแบ่งปันมีน้ำใจมีตีการช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตพลังเพื่อนนะครับพลังครอบครัวพลังโรงเรียนพลังชนและพลังปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะในการชีวิตต้องการคิดการคิดวิเคราะห์การที่จะแก้ปัญหาไม่จะเป็นแค่กลุ่มเพื่อนก็ดีกลุ่มผู้ปกครองก็ดีนะครับในการที่จะให้เรียกว่าสุขภาวะนะครับทางกายและใจครับสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับจับหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าก็เรื่องของการเรียนก็ดีการคบเพื่อนก็ดีหรือการเป็นการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตนะเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เด็กเราเป็นเด็กที่เป็นคนเก่งกับมีคนดีแล้วก็มีคุณภาพ
3: สำหรับกิจกรรมที่นำมาให้เด็กได้เรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบอาทิการเรียนรู้การค้นหาศักยภาพและเป้าหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จควบคู่กับการเรียนรู้หลักธรรมได้แก่ศีลการให้ความกตัญญูการให้อภัยและการคบคนดีพร้อมฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสติและปัญญาตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอีก3แห่งได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีและโรงเรียนสตรีวัดระฆังจากนั้นจะประเมินผลและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการต่อยอดเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กต่อไปมาริชโยรายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
12: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่น ทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของมรดกไทยงานศิลป์ชั้นครูณพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครค่ะพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และจัดแสดงผลงานศิลปะอันวิจิตรของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปีพุทธศักราช2543ท่านเป็นจิตรกรไทยผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปะไทยประเพณีและร่วมสมัยผลงานมีความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ได้รับสมญาว่าเป็นเรเนซองส์แมนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้รับการยกย่องเป็น1ใน52นายช่างเอกในรอบ200ปีค่ะสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานช่างศิลป์ระดับสูงโดยเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำโรงละครหุ่นกระบอกแห่งแรกของไทยเพื่อจัดแสดงหุ่นกระบอกที่อาจารย์จักรพันธ์และทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า10ปีพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะสมบัติของแผ่นดินและเป็นหมุดหมายทางวัฒนธรรมระดับชาติหลายแขนงเพราะที่นี่รวบรวมผลงานศิลปะตลอดชีวิตของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตทั้งจิตรกรรมไทยประเพณีจิตรกรรมร่วมสมัยและงานประณีตศิลป์ระดับสูงที่หาชมได้ยากจากที่อื่นอีกทั้งอาจารย์มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่จำหน่ายผลงานในช่วงหลังเพื่อรวบรวมไว้ให้คนไทยได้ศึกษามรดกไทยที่ทรงคุณค่าในพื้นที่เดียวกันค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลาดำเนินการและก่อสร้างยาวนานเกือบ30ปีด้วยงบประมาณกว่า130ล้านบาทเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2569สำหรับการเดินชมพิพิธภัณฑ์แนะนำให้เดินตามลำดับเพื่อซึมซับพัฒนาการทางศิลปะและเรื่องราวของอาจารย์โดยเริ่มจากหอพระสักการะพระพุทธมหาปรมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังฆามวิชัย3องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาพระด้านหน้าซึ่งอาจารย์ตั้งใจสร้างเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาจากนั้นเดินเข้าสู่ภายในอาคารโดยขึ้นไปซื้อบัตรเข้าชมชั้น2และเข้าชมพัฒนาการของอาจารย์ในชั้นที่3ตั้งแต่ภาพลายเส้นในสมัยเด็กไปจนถึงงานในช่วงวัยเรียนและผลงานชิ้นเอกเพื่อให้เห็นรากฐานก่อนจะก้าวสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวนกว่า100ภาพหลายภาพไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะผลงานภาพเขียนลายเส้นและสีน้ำมันที่มีเอกลักษณ์อ่อนช้อยซึ่งนักสะสมทั่วโลกต่างแสวงหาค่ะหลังจากนั้นชมงานประติมากรรมอย่างรูปปั้นเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควายและตู้พระธรรมที่มีการลงรักปิดทองและประดับกระจกอย่างละเอียดตามแบบฉบับของช่างสิบหมู่ห้ามพลาดกับห้องหุ่นกระบอกระดับตำนานจัดแสดงหุ่นมากกว่า500ตัวโดยเฉพาะชุดหุ่นกระบอกเรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทับราว50ตัวที่ใช้เวลาสร้างสรรค์รวมถึงการออกแบบกลไกและฉากนานกว่า12ปีค่ะนอกจากนี้ยังมีหุ่นจากเรื่องตะเลงไพ่ที่มีความประณีตสูงในทุกรายละเอียดตั้งแต่การปักเครื่องแต่งกายไปจนถึงใบหน้าของหุ่นและหุ่นจำลองตัวละครสำคัญทั้งคนสัตว์และสิ่งของรวมถึงพาหนะและสถาปัตยกรรมประกอบฉากถ้ายังอิ่มเอมใจไม่พอชั้น2มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งบริหารจัดการโดยมูลนิธิเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบที่นำผลงานชิ้นเอกของอาจารย์จักรพันธ์มาประยุกต์เช่นภาพพิมพ์จำลองผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของอาจารย์โปสการ์ดลายภาพเขียนนางในวรรณคดีหรือหุ่นกระบอกหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะที่มีความละเอียดสูงหนังสือชีวประวัติและสูจิบัตรการแสดงหุ่นกระบอกตอนต่างๆรวมถึงเครื่องใช้และของสะสมอย่างเสื้อยืดและถุงผ้าในบางช่วงอาจมีเข็มกลัดหรือของสะสมจำนวนจำกัดที่ทำขึ้นพิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษบางโอกาสอาจมีการจำหน่ายงานหล่อประติมากรรมขนาดจำลองหรือของตกแต่งบ้านที่ออกแบบโดยทีมช่างของมูลนิธิค่ะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าชมเนื่องจากมีงานศิลปะจำนวนมากควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงบริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์มีสวนพันไม้ทางศิลปะวัฒนธรรมร่มรื่นเหมาะสำหรับการเดินพักผ่อนหลังจากชมงานเสร็จแล้วภายในอาคารบางส่วนอาจไม่มีเครื่องปรับอากาศควรแต่งกายสุภาพเพื่อให้เกียรติสถานที่ค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนอกจากจะแสดงผลงานแล้วยังเป็นแหล่งสืบสานศิลปะหุ่นกระบอกไทยและงานช่างศิลป์ชั้นสูงของอาจารย์จักรพันธ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นมรดกชิ้นสำคัญของชาติดังเจตนารมณ์ของอาจารย์จักรพันธ์ที่ต้องการให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้นะครับวันจันทร์แล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะครับจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังประสานงานวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมดีและบุกไลฟ์วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุมา 4-5 วันนะครับรัฐบาลก็ระดมความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับทั้งภาคนะฮะทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับว่าพื้นที่ที่ประสบภัยอุทกภัยเนี่ยในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่การฟื้นฟูเยียวยาครับแต่อีกพื้นที่นึงที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็เป็นที่จับตามองครับคือ3จังหวัดภาคใต
2: ้
1: นะครับมีการวางระเบิดเผาปล้นกราดยิงนะฮะในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะ52จุดร้อนแรงมากครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเกิดเหตุที่ปัตตานีฮะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้าน 7-Eleven ที่สาขาปัตตานีฮะเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบลอบป่วนวางระเบิดวางเพลิงและปล้น11จุดฮะ
2: ครับ
1: ที่อำเภอยะรังอำเภอยะริงอำเภอหนองจิกอำเภอสายบุรีแล้วก็ทุ่งยางแดงและโคกโพนะฮะส่วนนราธิวาสเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะฮะมีเหตุระเบิดนะครับรอบวางเพลิงนะครับที่เทศบาลเมืองตะลุบันนะฮะขออภัยตะลุบันนี่อยู่ปัตตานีนะครับแล้วก็ที่อบต.นะครับที่เกิดเหตุนะครับที่นราธิวาสนะครับ13อำเภอนราธิวาสนะครับก็มีเหตุคนร้ายปูพรมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่13อำเภอของนราธิวาสนะครับทำให้รถยนต์ส่วนราชการและรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่บางจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอบต. อบจ.ถูกไฟไหม้เสียหายหลายคันนะครับที่อบต.บองนะครับอบต.บองอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการด่วนนะครับในการที่จะดูแลความมั่นคงนะครับหลังจากที่มีคนร้ายเผาปล้นวางระเบิด52จุดในพื้นที่ภาคใต้นะครับต้องสืบเสาะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีลางบอกเหตุหรืออะไรเลยใช่ไหมครับคุณณัฐพงศ์ฮะ
2: ใช่ครับผมก็มีโอกาสได้ไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
1: จังหวัด
2: ปัตตานี
1: ปัตตานี
2: ครับแล้วก็ชายแดนปัตตานีสงขลายะลาสงขลา
1: ครับ
2: นะครับก็ในพื้นที่ที่ไปเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังก็จริงแต่ว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยมากก็ไม่ค่อยมีสถานการณ์ตั้งแต่อยู่ในพื้นที่มานะครับแต่ว่าในพื้นที่นราธิวาสเนี่ยจริงๆผมจะต้องไปวันพรุ่งนี
1: ้
2: นะครับแต่ว่าก็มีการปรับแผนหลายๆอย่างนะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่รุนแรงนะ52จุดนะคร
1: ับ 52จุด
2: ก็ต้องติดตามว่าสรุปแล้วเนี่ยการจับกุมผู้กระทำความผิดเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรนะครับ
1: คือเป็นการสร้างสถานการณ์แน่นอนนะครับเพราะว่ามี52จุดเกิดเหตุใกล้เคียงกันนะครับในพื้นที่3จังหวัดตรงนี้นะครับหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยตอนนี้ก็เร่งนะฮะติดตามผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ดูสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยนะครับรวมถึงเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ดูว่ามันเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายอะไรยังไงหรือเปล่านะครับต้องดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวติดตามดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ก ็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะครับขณะที่ลงพื้นที่เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยท่านนายกจะมีบัญชาว่าอย่างไรนะครับไปติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศาลากลางจังหวัดน่านนะครับโดยระบุว่าคุณยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะฮะก็ได้ลงพื้นที่มาเป็นตัวแทนรัฐบาลในการบัญชาการในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกไม่อยู่นะครับไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
2: ์
1: ผู้ที่ มาเป็นผู้บัญชาการศูนย์เนี่ยก็คือคุณยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ดูแลแทนท่านนายกนะครับท่านก็กล่าวชื่นชมแหละก็ทำให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ดีหลังจากนี้จะเริ่มการเยียวยาซ่อมแซมบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่การลงพื้นที่ครั้งนี้ครับถือเป็นการเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำความเข้าใจสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่นะฮะขอให้ประชาชนคลายความกังวลได้นะครับยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็บอกครับว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งหมดแล้วนะครับอันนี้สำรวจมาเมื่อวาน
2: ครับ
1: ทุกจุดแห้งหมด ตอนนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูเยียวยานะครับทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ให้เครื่องจักรและกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการฮะตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงอำเภออื่นๆด้วยนะฮะให้ฟื้นฟูภายใน 4-5 วันกลับสู่สภาวะปกติฮะ
2: ครับ
1: ควบคู่กับการเยียวยาโดยรัฐบาลได้เร่งกำชับจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วแบ่งเป็น2ส่วนฮะส่วนแรกคือค่าเครื่องนอนเครื่องนึ่งห่มเครื่องครัวครับพร้อมจ่ายเงิน 6,700 บาท6,700 บาทฮะกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนฮะอันนี้ส่วนแรก
2: ครับ
1: เรื่องของที่นอนเครื่องนึ่งห่มเครื่องครัวให้ 6,700 เสร็จแล้วจะมีส่วนที่2อีกก็คือซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายเชื่อว่ารอบนี้จะรวดเร็วแล้วก็ทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้รับมอบหมายนะครับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับอันนี้สั่งพิเศษนะฮะมท.3ฮะสั่งให
2: ้
1: ช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วฮะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำในเรื่องของความสำคัญนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับน้ำท่วมที่ฝั่งภาคเหนือนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดน่านไปติดตามความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไปดูว่าในโรงเรียนแต่ละที่ที่จะกลับมาเปิดเรียนเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูและนักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ไปให้ความช่วยเหลือกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับกล่าวว่าก็ได้มีการสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษกว่า97แห่งในช่วงที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรพร้อมเปิดสถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัย13แห่งให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับโดยยืนยันว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอโรงเรียนใดที่ยังไม่พร้อมก็ต้องมีการปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเปิดเรียนต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของทั้งอาคารรวมถึงระบบไฟฟ้าน้ำประปาให้มั่นใจก่อนนะครับรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมไม่สร้างภาระให้กับคุณครูและก็นักเรียนรวมถึงครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเสียหายความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับส่วนในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่1,500,000บาทนะครับก็จะมีการจัดทำถุงยางชีพทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบภัยและก็ในส่วนของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านนะครับก็มีการระดมนักเรียนนักศึกษาและก็คุณครูลงพื้นที่แล้วนะครับในการช่วยเหลืออาชีวะ อาสาตั้งศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์นะครับกว่า26ศูนย์ก็จะมีการซ่อมแซมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีการจัดทีมเครื่องจักรกลที่ใช้ในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับมีระบบไฟฟ้าครัวของอาชีวศึกษาเพื่อแจกจ่ายอาหารกว่า 5,000 กล่องด้วยนะครับก็มีการดูแลกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านนะครับก็ระดมอาสาสมัครทั่วทั้งประเทศกว่า80คนในการร่วมกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูนะครับให้กับสถานศึกษาและก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงจากทุกภาคส่วนด้วยทางท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับมีการกำชับว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดก่อนและก็เร่งเสนอในส่วนของงบประมาณซ่อมแซมฟื้นฟูโดยทันทีครับพร้อมยืนยันว่าทางกระทรวงศึกษาธิการไม่มีการทอดทิ้งคุณครูและนักเรียนรวมถึงสถานศึกษาหรือประชาชนไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีการสะท้อนภารกิจในส่วนของ All for Education ที่มีการนำภาคส่วนเนี่ยมาร่วมช่วยเหลือใช้ทักษะต่างๆนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับ
1: ครับส่วนกระทรวงพาณิชย์นะฮะที่ดูเรื่องของสินค้านะครับสินค้าที่เป็นสินค้าใช้ในยามจำเป็นนะฮะเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเลยนะฮะเวลาเกิดน้ำท่วมทีไรเนี่ยข้าวของหายากนะครับข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยหาแทบไม่ได้ในพื้นที่โดยเฉพาะน้ำสะอาดเนี่ย
2: ครับ
1: หายากมากเลยนะ
2: ครับ
1: เวลาไปเซเว่นเนี่ยเซเว่นไม่เหลือนะฮะในชั้นเนี่ยเกลี้ยงหมด
2: ครับ
1: แล้วร้านขายของชำเนี่ยก็ไม่เหลือเหมือนกัน
2: ครับ
1: แล้วก็จะเจอข้าวของที่ราคาค่อนข้างแพงในช่วงสถานการณ์วิกฤตตอนนี้นะฮะด้านกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็สั่งการนะครับเรื่องของการดูแลราคาสินค้าก็เป็นกรมการค้าภายในที่จะต้องลงไปดูส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุแต่กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเอาแต่ต้นเหตุเลยก็คือต้องจัดสินค้าลงไปในพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยให้มันเยอะๆปัญหานี้จะได้ไม่เกิดนะครับแล้วก็จะดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดฮะคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็โพสต์ Facebook นะครับบอกว่าช่วงเวลาที่พี่น้องกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญสุดคือช่วยเหลือให้เร็วที่สุดและให้ความช่วยเหลือไปยังคนที่ต้องการแท้จริงกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนฮะส่งมอบถุงยางชีพไปแล้ว500ชุดนะฮะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2นะครับณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านและประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างนี่สำคัญเพราะว่าตอนนี้อาจจะขาดตลาดเพราะคนเนี่ยก็ต้องการของเหล่านี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดเรื่องของอะไรที่ทำความสะอาดฉีดล้างอะไรต่างๆวัสดุก่อสร้างไปซ่อมแซมบ้านเรือนนะฮะตอนนี้สั่งให้ผู้ประกอบการลงอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยในพื้นที่นะครับเป็นพิเศษนะครับให้เพียงพอแล้วก็จะมีการเข้าไปช่วยทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนที่รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนะติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะครับอะไรที่ขาดตลาดไม่เพียงพอก็แจ้งมายังส่วนกลางก็จะมีการทำงานนะครับกำกับดูแลนะครับไม่ให้ขาดตลาดแล้วก็ไม่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานะครับแล้วก็ในวันที่28สิงหาคมนี้ก็จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมบิ๊กคลีนนิ่งและประสานงานกับผู้ประกอบการนำเครื่องมืออุปกรณ์ไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่รับความเสียหายนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งทำทุกทางให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้โดยปกติโดยเร็วที่สุดฮะ
2: ครับสิ่งที่พวกเราได้นำเสนอไปนะครับนี่เป็นบางส่วนของทางรัฐบาลที่มีการดำเนินการหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าทางฝ่ายค้านเองนะครับก็มีการออกมาชื่นชมรัฐมนตรีหลายท่าน
1: ปกติไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่ค่อยเห็นนะฮะในการที่ฝ่ายค้านจะออกมาชื่นชมรัฐบาลเพราะว่าคือไม่ใช่ไม่อยากชื่นชมนะฮะแต่บทบาทของฝ่ายค้านคือท้วงติงแล้วก็ติติงการทำงานของรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ออกมาชื่นชมนะฮะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
2: ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการที่ทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าในส่วนของสมาชิกพรรคแล้วก็ในส่วนของกลไกของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียรวมถึงผู้ที่รับผลกระทบนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยคุณอภิสิทธิ์นะครับยังกล่าวอีกว่าทางท่านเองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็ต้องชื่นชมนะบ รรดาเรารัฐมนตรีนะที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่แล้วก็มองว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่มีเอกภาพอย่างมากนะครับอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยขอให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีกระบวนการอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูเองนะครับการที่จะเป็นไปได้ในการที่จะเกิดภัยพิบัติอื่นๆขึ้นมาตรงนี้รวมถึงก็สามารถที่จะนำบทเรียนสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็นำรูปแบบที่นำไปใช้ในการเกิดประโยชน์ครั้งต่อไปด้วยนะครับก็ถือว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าเข้าตาฝ่ายค้านแล้วกันนะครับแม้ว่า
1: ขี้ออกเลยยังเข้าตาเขาแล้วเขาขี้ออกเลยยัง
2: เข้าตาหมายถึงว่าแบบว่าทำงานไปในทิศทางที่ดี
1: คือทำงานเชิงรุกนั่นแหละก็คือเอาจริงๆเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปึ้งปุ๊บนะฮะมีข่าวออกมาปั๊บเนี่ยก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับรู้ข่าวเช้าพอเที่ยงปุ๊บเนี่ยรัฐมนตรีสามท่านลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
2: ์ครับ
1: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ
2: ์
1: คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ลงไปตั้งแต่วันแรกเลย
1: วันแรกวันแรก
2: วันแรกอันนี้ฟันแรกก็คือ3ท่านนี้ลงพื้นที่เลย
1: ลงพื้นที่เลยแล้วก็อยู่กันถึงตี1ตี2ตี3นะครับบัญชาการในพื้นที
2: ่ครับ
1: นะแล้วหลังจากนั้นก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เกี่ยวข้องนะฮะลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจนถึงเมื่อวานนี้ท่านนายกกลับมาปึ้งปุ๊บเนี่ยจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็ลงพื้นที่ทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือของรัฐบาลนะฮะส่วนนักวิชาการก็มีคำแนะนำนะฮะบอกว่าใช้วิศวกรรมโครงสร้างธรรมชาติเพื่อที่จะลดผลกระทบจากน้ำป่านะเพราะน้ำป่าเนี่ยมาเร็วมาแรง
2: ครับ
1: ถ้าเราสามารถชะลอน้ำไม่ให้มันมีความแรงมาก
2: ๆ
1: หรือว่าชะลอน้ำเนี่ยให้มันเบาลงอีกสักนิดนึง
2: ครับ
1: ความสูญเสียเนี่ยหรือความเสียหายเนี่ยมันก็จะลดลงด้วย
2: ครับ
1: นะครับแต่จะไปสร้างเขื่อนสร้างอะไรเนี่ยโอ้โหมันก็งบประมาณเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากเพียงพอนะฮะแล้วกว่าจะสร้างกว่าจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ทันหรอกครับ
2: ครับ
1: ก็ใช้โครงสร้างธรรมชาติเนี่ยแหละที่จะชะลอน้ำลดผลกระทบจากน้ำป่านะครับเรื่องนี้เสนอโดยคุณสนธิกชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฮะก็โพสต์ Facebook นะฮะว่าจัดการอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าสู่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับอันนี้เกิดจากเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะก็ทำให้น้ำจากยอดเขาสูงไหลลงท่วมอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและจังหวัดน่านอย่างหนักนะฮะวิธีการป้องกันโดยสรุปแบ่งออกเป็น3ระดับตามแนวเขานะฮะ1ควรจัดการบนภูเขาและพื้นที่ลาดชันนะฮะลดความเร็วแล้วก็การดูดซับน้ำด้วยการปลูกพืชคลุมดินและแนวป่าโดยทำการปลูกหญ้าแฝกนะฮะไม้พุ่มไม้ยืนต้นรากลึกตามแนวขวางคอม้าบนภูเขาเพื่อช่วยให้ยึดติดหน้าดินเพิ่มอัตราการซึมของน้ำลงในดินนะฮะพูดง่ายๆลดความแรงของน้ำด้วยการปลูกต้นไม้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทำขั้นบันไดดักน้ำนะฮะปรับพื้นที่ลาดชันเป็นขั้นบันไดขุดร่องและถมคันดินตามแนวระดับเพื่อชะลอดักน้ำฝนไม่ให้ไหลรวมกันเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ลงสู่ด้านล่างฮะแล้วก็สร้างฝายชะลอน้ำทำฝายขนาดเล็กขวางทางน้ำในลำห้วยหรือร่องเขาเพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ำป่านะฮะส่วนอีกอันนึงนะอันที่สองคือบริหารจัดการบริเวณตีนเขาเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางและเก็บกักน้ำครับทำคูดักน้ำแล้วก็ร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้านขุดร่องระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวณตีนเขาที่เป็นจุดต่อชนกับหมู่บ้านเพื่อเบี่ยงทางเดินของน้ำเนี่ยให้ออกไปจากชุมชนแล้วก็สร้างแก้มลิงนะฮะกำแพงคันน้ำนะฮะแล้วก็ป้องกันตัวหมู่บ้านด้วยการปรับตัวทางกายภาพนะฮะปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำขยายท่อระบายน้ำขุดลอกคูคลองหมู่บ้านไม่ให้มีสิ่งกีดขวางนะครับตั้งวาล์วกันน้ำย้อนกลับสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้านะฮะอันนี้ก็เสนอแนะโดยนักวิชาการสังเกตนะฮะ
2: ครับ
1: อ่านไปอ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานและกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะต้องมีการปรับแนวเขาปรับอะไรต่างๆทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงตัวหมู่บ้านอันนี้ก็น่าจะเป็นของทางจังหวัดนะครับที่จะต้องเริ่มทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลในระยะยาวไม่ใช่ว่าน้ำท่วมทีไรก็ลงไปแก้ไขแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาเป็นอย่างนี้ทุกปี 3-4 ครั้งเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีก็อยากจะให้แก้ไขในระยะยาวนะฮะอันนี้เป็นข้อเสนอในเชิงวิชาการจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องฮะ
2: ครับพูดถึงเรื่องการเยียวยานะครับตอนนี้ก็มีการปรับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรนะครับที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยก็มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับในวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบนะครับเรื่องนี้มีการออกมาพูดจากทางร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทอนสลวยกรนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่นะครับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน30ไร่ก็จะมีนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงนะครับตอนแรกเนี่ย 1,340 บาทต่อไร่ปรับเปลี่ยนมาเป็น 2,340 บาทต่อไร่นะครับเพิ่มมา 1,000 บาทพืชไร่พืชผักที่ได้รับความเสียหายนะครับจากปกติเนี่ยจะมีการเยียวยาอยู่ที่ 1,980 บาทต่อไร่มีการปรับเป็น 3,480 บาทต่อไร่นะครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมก็คือจาก 4,000 48บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือสำหรับผลไม้ยืนต้นด้วยที่มีการชะงักการเจริญเติบโตนะครับก็ยังฟื้นฟูในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีค่าขุดลอกโคลนขุดลอกดินซากที่ทับถมนะครับจนไม่สามารถที่เรียกว่าทำการเพาะปลูกได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการกำหนดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือจำนวน5ไร่จากเดิมเนี่ยจ่ายไม่เกิน7,000 บาทต่อไร่นะครับปรับเป็น 16,000 บาทต่อไร่เพื่อเป็นการสะท้อนในเรื่องของการช่วยเหลือของประชาชนนะครับตรงนี้ก็ได้มีการออกประกาศบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมานั่นเองครับ
1: ครับความช่วยเหลือของประชาชนบอกว่าขอเร็วๆด้วยนะฮะปรับหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยขอความรวดเร็วแล้วก็ความทั่วถึงเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะได้เร็วๆนะฮะท่านนายกเมื่อวานก็บอกแล้วต้องเร็วนะครับและที่สำคัญเนี่ยอันนี้พูดเองนะฮะต้องทั่วถึงไม่ใช่ว่ามีตกหล่นหรือว่ามีตกชื่ออะไรไปนะฮะอ่ะนี่คือความช่วยเหลือนะครับอันนี้คือประมวลนะครับเหตุการณ์พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านแล้วก็การดูแลความช่วยเหลือโดยรัฐบาลฮะพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

0: ไตรมาส3กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะปัจจัยความท้าทายเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้และอนาคตเป็นอย่างไรภาคธุรกิจควรมีการปรับตัวรับมืออย่างไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันค่าครองชีพและอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงก็ยังคงคุกรุ่นกันอยู่อย่างนั้นนะฮะก็ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการนะครับในหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มักจะมีอะไรแปลกๆออกมาเป็นระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษีแล้วก็เรื่องอื่นๆนะฮะที่มีการบังคับเนี่ยให้แต่ละประเทศเนี่ยต้องเลือกข้างนะฮะแต่ว่ายังแต่ว่ายังไม่เห็นหนังสือเนี่ยที่ส่งมายังรัฐบาลเนี่ยยังเป็นทางการนะครับก็ยังคงเป็นเพียงกระแสข่าวแต่ก็ถูกพูดถึงมากนะครับแต่ก็พูดถึงมากในเชิงข่าวสารว่าเมื่อไทยต้องเลือกข้างสมมุติว่าไทยต้องเลือกข้างระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยไทยจะต้องเลือกอะไรถ้าถูกบังคับนะฮะถ้าถูกบังคับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราจะพูดว่าขออยู่ตรงกลางนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มองว่าการอยู่เป็นกลางเนี่ยมันเหมือนการเหยียบเรือสองแคมและเขาก็จะปัดขาข้างหนึ่งของเราลงนะฮะเราก็จะตกน้ำนะครับจะต้องมีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าเราจะนำเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไปให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับพูดได้ง่ายความลับทางการค้าหรือความลับทางความมั่นคงรั่วไหล
1: เหมือนว่าเขาเสียเปรียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
0: นะฮะดังนั้นมันจึงเป็นแนวทางและยุทธวิธีนะฮะในการที่จะต้องบังคับให้ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือประเทศที่ติดต่อค้าขายเนี่ยจำต้องเลือกข้างนะฮะอันนี้มันก็เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยที่มันออกมานะครับเอาแค่สองข่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบเนี่ยกับประเทศไทยพอสมควรแล้วนะฮะแต่ต่างประเทศเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขามีเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่าเราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะด้วยเหตุและปัจจัยความท้าทายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะส่งผลกับประเทศไทยอย่างไรและปรับตัวกันยังไงฮะพูดคุยเรื่องการประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาส3กับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับผม
1: ครับท่านครับพูดถึงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ครับ
3: ก็ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจเราไปมาตรสามเนี่ยนะก็คือเรายังเผชิญกับความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์นะ
0: ครับ
3: ที่ก็ปิดช่องแคบเพอร์มุสแล้วก็บัตเลมันเด็ดเนี่ยก็คือตะวันออกกลางนั่นแหละ
0: ครับ
3: กับอิหร่านเนี่ยผลก็คือว่าณขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังทรงตัวในระดับสูงนะครับราคาน้ำมันโลกเนี่ยช่วงตั้งแต่1สิงหาคมจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นไปอย่างน้ำมันนิวยอร์กเนี่ยนะครับแตกขึ้นไป87เหรียญนะครับแล้วก็ของเบรนท์เนี่ยทะลุไป94เหรียญนะครับดูไบก็90เหรียญนั้นราคาน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นไปในช่วงเดือนนึงเนี่ยนะครับเกือบเดือนนึงเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ระหว่าง10เหรียญถึง13เหรียญนี่คือที่เราเผชิญอยู่คือระดับสภาน้ำมันแต่90เหรียญเนี่ยผมว่าสูงก็สูงนะ
0: ครับ
3: ผมว่าไอ้ราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยเขารัฐบาลเราก็ตึงเอาไว้จากกองทุนนะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอย่างน้ำมัน E20 เนี่ยรัฐบาลก็ทุกลิตรที่เราใช้ไปเนี่ยก็ประมาณ4บาท25ตัง
0: ค์
3: ครับรีเซลก็เกือบ6บาทอ่ะ
0: ครับ
3: ลิตร6บาทอ่ะที่ตัวหมายความว่ารัฐบาลโดยผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยอุดหนุนไว้นะมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเรายังไม่พุ่งสูงไปแต่ว่าราคาน้ำมันโลกมันสูงระดับนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็บางที่จุดก็ต้องส่งต่อราคามาอันนี้คือที่ไตรมาส3เนี่ยเราจะไปเจอที่ตรงนี้ตอนนี้ผลของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบอะไรมันก็ส่งผลกระทบเรื่องค่าของชีพค่าใช้จ่ายเงินเฟ้ออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับในผลกระทบที่ มาอยู่ตรงขนาดนี้

0: เนี่ยมันก็คืออะไรมันก็ค่าของมันแพงขึ้นนะมันก็กำลังซื้อมันก็อ่อนแออยู่แล้วนะครับตอนนี้ไออะไรเนี่ยอย่างเรามนุษย์เงินเดือนครัวเรือนเนี่ยรายได้เท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เจออะไรอ่ะสภาวะที่มันบีบพันน่ะนะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า net income
1: ครับ
0: นะรายได้สุทธิในกระเป๋ามันลดลงคือรายได้เท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้น
1: ครับ
0: เพราะการใช้ชีวิตประจำวันสูงขึ้นในภาคธุรกิจก็เหมือนกันราคาอะไรที่มันสูงขึ้นอย่างอะไรพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันปรับตัวหมดนะ
1: ฮะ
0: โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยมันขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะแล้วก็ต้นทุนน้ำมันที่เราขึ้นมาจากค่าขนส่งทางรถบรรทุกแล้วแต่จีกินค่าขนส่งหลักเนี่ยมันคือเรือเพราะเรามีการนำเข้าส่งออกใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเรือที่ขึ้นไปแบบก้าวกระโดดน่ากลัวมากเลยขึ้นไปทีถ้าระวังเลยด้วยนะฮะตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งสองสามพันเหรียญนะอันนี้ที่ขึ้นนะที่ปรับขึ้นนะ
1: ครับครับ
0: นะครับมันก็ส่งต่อมาที่ต้นทุนแต่ว่าตลาดมันไม่เอื้อที่จะปรับราคาเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เลยกำไรมันกดถึงขาดทุนเก็บ profit สปีดเนี่ยในครัวเรือนก็มนุษย์เงินเดือนเราก็โอเวอร์ไทม์ก็ลดลงนะเงินเดือนก็ขึ้นยากนะครับอย่างเงี้ยอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเขาปรับราคาค่าจ้างเนี่ยก็ตกลงกันรู้สึกจะเท่าเดิมนะนะราคาค่าจ้างท่านตับเนี่ยที่เขาพิจารณากันเรียกว่าอนุกรรมการจังหวัดเนี่ยแล้วแต่จังหวัดบางจังหวัดก็ไม่ปรับแต่ว่ายังไม่ประกาศนะอันนี้ข้อมูลภายในนะก็แสดงให้เห็นว่ามันบีบคั้นอันนี้คือที่เป็นโจทย์ใหญ่ของที่เรากำลังไปเชิญนะแต่ว่าเงินเฟ้อของเราก็ยังโชคดีนะเงินเฟ้อเราตอนพีคจัดเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ย 13% นะแต่ว่ากรกฎาคมเนี่ยก็มาไม่ถึง 2% แล้ว 1.9% นะครับซึ่งปีแรกก็เงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็ 1.2%นะอันนี้ก็เป็นโชคดีของไทยที่เรายังเป็นเมืองอาหารนะครับคืออะไรครับ
2: ครับอาจารย์ครับตอนนี้กำลังซื้อถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสรุปกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงของขายไม่ออกผู้ประกอบการก็เดือดร้อนนะฮะอีกปัจจัยหนึ่งฮะเรื่องของการทะลักของสินค้าจีนเนี่ยตรงนี้มีส่วนไหมฮะ
0: มันประกอบกัน
2: ครับ
0: มันประกอบกันคือต้องกลับมาอย่างนี้ว่าไอเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันแบ่งเป็นสามกลุ่มตอนนี้ที่เผชิญกันอยู่นะพวกธุรกิจเนี่ยรายเล็กรายกลางรายใหญ่เนี่ยมันจะเผชิญกันมันจะมีอยู่สามกลุ่มก็คือพวกที่เขายังขยายตัวได้ดีขยายตัวได้ดีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นที่เพราะเอ็กซ์พอร์ตส่งออกก็ส่งออกเนี่ยมันโต 17% ในช่วง6เดือนเนี่ยนะนำเข้ามันก็โต 38% แต่ว่ามันมีน้ำมันอยู่แล้วด้วยนะนำเข้าเนี่ยนะทีนี้อุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อการส่งออกเนี่ยมันก็ขยายตัวไปด้วยมันก็ลากพอส่งออกขยายตัวมันก็เอาพวกโซ่บทานพวกโลจิสติกพวกบริการอุตสาหกรรมอะไรแพ็กเกจจิ้งอะไรส่งตลาดอะไรที่มาอยู่ในพวกส่งออกเนี่ยทำให้พวกเนี้ยก็ยังขยายตัวได้ดี
1: คร
0: ับ นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงนะครับตอนนี้มันอีกพวกนึงก็คือว่าคงที่คงวาไม่ตายไม่โตถูกเรียกว่าฮะนะไม่ตายไม่โตอะไรเนี่ยถ้าเป็นพวกเรามนุษย์เงินเดือนก็พวกข้าราชการพวกทำงานสถาบันการเงินอะไรที่โอกาสแต่สถาบันการเงินตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะให้ทำงานด้วยต้องการไล่ปลดอยู่เหมือนกันต้องหมายความว่าคืออยู่ทำงานอยู่ในที่ธุรกิจที่ไม่กระทบอ่ะแต่มันก็ไม่ตายไม่โตหมายความว่ามันถูกกีดไว
1: ้
0: นะค่าจ้างก็ไม่สูงอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะที่อยู่ในคำถามเมื่อกี้เนี่ยพวกที่มันเป็นพวกแล้วก็เนี่ยเป็นพวกพี่กำลังเซอร์ไวเวอร์อ่ะอยู่ในหมู่ที่ตรงนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นพวกที่ดิ้นรนหนึ่งสิทธิภาพคล่องใช่ไหมอันนี้ผมพูดรวมกันทั้งชาวบ้านด้วยนะครัวเรือนด้วยธุรกิจด้วยเนี่ยสิทธิภาพคล่องนะไอ้สิทธิภาพคล่องเนี่ยมันเกิดจากธุรกิจเมื่อกี้ที่ว่าใช่ไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเจอสองเด้งก็คือพวกโล
1: คอ
0: มเพติทีฟเนสคือแข่งขัน
1: ต่ำ
0: เนี่ยอันนี้มันจะเห็นการคุ้มค่าจีนก็เข้ามาใช่ไหมนะไอ้พวกนี้แหละตอนนี้พวกเนี้ยเขาปรับตัวยังไงบางกลุ่มเนี่ย
1: ฮัลโหลครับ
0: นะเขาปรับตัวยังไงเขาก็อย่างเขาก็นำเข้ามาซะเลยจากจีนติดตาแบรนด์โลโก้ตัวเองอย่างพวก ื้อผ้าฟอร์มพนักงานผมเนี่ยนะถ้าใช้ของคนไทยเนี่ยอาจจะพูดถึงซื้อยืดใน600บาทแต่ถ้าเป็นสูทเนี่ยตัวหนึ่งพันกว่าบาท
3: ครับ
0: ฟอร์มพนักงานเนี่ยนะแต่ร้านหนึ่งเขาบอกก็เสนอมาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเลยแต่เข้ามาเนี่ยมันไม่ดีไชน่านะ
3: คร
0: ับ แต่โลโก้เหล่าไม้เพราะว่าแม้แต่เสื้อผ้าพนักงานโรงงานเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ผิดแต่เป็นไทยนะที่รับจ้างเนี่ยนะครับไม่แต่สูงเลยต่างๆเนี่ยมันอินพอร์ตมาจากจีนหมดเด
3: ี๋
0: ยวเขาเปลี่ยนโลโก้ให้เราด้วยนะ
3: ครับ
0: นะไอ้อย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเขาก็ปิดโรงงานแล้วเขานำเข้าดีกว่าคือสินค้าบางอย่างผิดตรงนี้สู้ไม่ได้ปิดโรงงานไปจ้างจีนแล้วก็ติดโลโก้ของตัวเองไป
3: ครับ
0: นะไอ้ตรงนี้แหละนะแต่พวกที่ปรับตัวไม่ได้อันนี้ก็ต้องมันก็เลือกไม่ได้ก็ต้องปิดตัวไปอ
3: ี
0: กพวกหนึ่งที่ไม่ได้ถามนะ
3: คือ
0: พวกซันเซ็ตบิสเนสคือธุรกิจที่มันกำลังตกสมัยนี
3: ่
0: ที่เห็นง่ายๆเนี่ยนะรถ EV เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เครื่อง ICE เครื่องสันดาปเนี่ยใช่ไหม
3: ครับ
0: นะไอ้ใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมโซ่ประธานที่จะเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันจะอยู่ได้ไงครับแนวโน้มนะถามคุณทรงพลคุณนะฮะที่ถ้าจะซื้อรถใหม่ซื้ออะไรก็จะ
3: ค
0: ง
3: ครับ
0: แล้วก็เลือกซื้อรถ EV แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหรือไฮบริด
3: ครับหรือไฮบริดครับ
0: เพราะว่ามันอีก 5-6 ปีไอ้ขายไอ้นั่นต้องไปซื้อแบตใหม่เลยมากข้างหน้าแต่ตอนนี
3: ้ครับ
0: ซื้อไอ้นี่มันถูกกว่าเพราะว่ามันถูกซับซิดี้ใช่ไหมรัฐบาลช่วยเงินแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันนะผลมันคืออะไรผลมันคืออุตสาหกรรมที่มันมีแรงงานมันมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมพวกเยอะนะฮะตั้งแต่หม้อน้ำจนท่อไอเสียเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะ
3: ฮะรถมือสอง
0: นะไอ้พวกเนี้ยพวกมึงไอ้พวกเนี้ยเหนื่อยก็แสดงแล้วอุตสาหกรรมในที่ตกสมัยเนี่ยนะครับก็มันก็อยู่ที่คุณอยู่ตรงไหนถ้าเราเป็นแรงงานเนี่ยมันอยู่ที่คุณทำงานที่ตรงไหนที่อยู่ในกลุ่มที่ส่งออกหรืออยู่ในโซ่ประธานส่งออกเนี่ยอันนี้ก็คือยังไปได้นะหรืออยู่ในกลุ่มที่คุณแบบเป็นเซอร์ไวเวอร์อยู่ในกลุ่มแข่งขันกับจีนหรือว่าสินค้าคุณยังหมดยุคหมดสมัยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหนื่อยที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ของเราปัญหาใหญ่คือสภาพคล่องนะ
3: คร
0: ับ สภาพคล่องของเราเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่เลย
3: ฮะ
0: สภาพคล่องของเราเนี่ยแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพนพอยต์เนี่ยนะครับคือจากปัญหาสภาพคล่องเนี่ยมันก็คือหนี้ใช่ไหมหนี้สูงแต่ไอ้หนี้สูงเนี่ยเอาเฉพาะหนี้ครัวเรือนนะที่ต่ำกว่า100,000บาทเนี่ยที่ต่ำกว่า100,000บาทเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีแล้วเนี่ยนะ
3: ครับ
0: มีคนประมาณ400,000กว่าคน410,000กว่าคนมูลนี้ประมาณ 22,000 ล้านอันนี้กำลังอยู่ไล่ยึดทรัพย์แล้วนะ
3: ครับ
0: 400,000กว่าคนเนี่ยแล้วก็อยู่ในกระบวนการกฎหมายเนี่ยกระบวนการกฎหมายไล่ฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องอีก1,200,000คน
3: ครับ
0: เป็นหนี้ประมาณ600,000ล้าน
3: ครับ
0: อันนี้เราพูดถึงเฉพาะหนี้ที่ต่ำกว่าแสนนะ
3: ฮะครับ
0: จะเห็นว่ามันมีคนซัฟเฟอร์เนี่ยนะคือคุณถูกศาลบังคับคดีแล้วเนี่ยมันระบบเครดิตแล้วอ่ะ
3: ครับ
0: แต่นี่เราไม่พูดถึงพวกธุรกิจนะพวก SME ไมโครพวกเนี้ยนะครับไอ้ตรงนี้แหละเป็นโจทย์เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศเลยเพราะว่าเราดิ้นไม่ออกตอนนี้มันสูงนะการสถาบันการเงินทั้งวันปล่อยตัวว่าเขาไม่ได้นะนี่อย่างเงี้ยมันนี่เสียตั้งเยอะแยะเนี่ย
3: ครับ
0: มันก็ไปทำให้กำลังซื้อมันตกกำลังซื้อมันหดมันก็จะกระทบธุรกิจอีกนะกำไรหายและกิจกรรมหายแต่มันก็เป็นบัวมันก็ฟันกันอย่างเงี้ย
2: ครับอาจารย์ครับถ้ามองแล้วเนี่ยด้วย GDP แบบนี้นะฮะแล้วในช่วงปลายปีนี้พอที่จะกระเตื้องได้มั่งไหมฮะเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือทิศทางของเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะดีขึ้นไหมฮะถ้ามองสถานการณ์ในวันนี้แล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วฮะ
0: GDP เราเนี่ยปีนี้เนี่ยไตรมาส2เนี่ย 1.9% ใช่ไหมไตรมาส3เนี่ยมันก็อาจจะมีตัวช่วยบ้างจากไอ้คนละครึ่งพัดอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็เป็นน้ำจิ้มเหมือนนะใช่ไหมมัน GDP ปีนี้ยังไงมันก็ยังเก่งก็ 2% ถึง 2.2% นี่ก็ท้าทายแล้วแต่ไอ้ GDP ของเราต่ำๆอย่างเงี้ยมันเป็น normal ไม่มี normal เลยนะม
3: ัน
0: เป็น normal มันก็เราก็ชินอยู่กับตรงนี
3: ้
0: นะตอนนี้ คำถามว่าเราจะปรับตัวยังไงเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจเราในช่วงอีก4เดือนเนี่ยมันจะกระเตื้องไหมเนี่ยมันต้องผมพูดตรงไปตรงมานะมันไม่มียากแต่จะบอกว่ามันก็อยู่ที่อยู่กลุ่มไหนเมื่อกี้ที่ผมพูดแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมก็คือกลุ่มที่มันยังโตได้อยู่ในกลุ่มเอ็กซ์พอร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะครับนั้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไปอิงกับต่างชาติไปกับการค้าโลกนะนะครับไปกับการค้าโลกนั้นพอโลกมันไม่ดีมันมีภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกมันดาวต่ำๆลงอย่างนี้เนี่ยนะมันแล้วเราจะดีได้ยังไงทีนี้เรายังดีนะที่ประสงค์ออกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวพระเอกชูโรงเลย
3: ครับครับ
0: และที่ทำให้อุ้มแรงงานตัดแรงงานเราไม่กระทบนะการว่างงานเราถือว่าจิตที่ต่ำมากนะครับคนว่างงานก็น้อยนะไอ้ที่บอกว่าตกงานกันเยอะแยะมันก็มีแต่ว่าถ้าเอาเป็นตัวเลขจริงๆมันน้อยต
3: ั
0: วเลขในประกันสังคมเนี่ยคนงานทำไปสูงสุดเป็นบริการเลยนะ
3: ครับ
0: นะท่านแรงงานต่างด้าวเนี่ยล่าสุดเนี่ย4ล้าน3แสนคนนะช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยแค่6-7เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้น2ล้านคนนะแต่ว่าความต้องการมันสูงนะแต่ว่าไอ้ผลมันคือว่ามันโตอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรนี่ติดลบเลยนะ GDP เนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยอันนี้ก็เหนื่อยฉะนั้นคำถามก็คือว่าก็พูดตรงไปตรงมามันก็ยากเพียงแต่ว่าไอ้เราบอกว่ามันแย่หมดทุกวงการหรือว่าทุกเซกเตอร์มันก็ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกนะก็มันคุณอยู่ตรงไหนของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆถ้าคุณไปอยู่ในพวกเกษตรแปรรูปอะไรก็เหนื่อยเพราะว่ามันกดตัวไงแต่ถ้าคุณอยู่ในพวกส่งออกมันก็โตนะมันไม่แค่ส่งออกอย่างเดียวนะครับอุตสาหกรรมนำเข้าแล้วก็ขายส่งออกอย่างเงี้ยนะหรือคุณรถบรรทุกอย่างเงี้ยนะมันก็ดีนะอันนี้มันก็พูดยากตอนนี้ต้องประคองตัวกันให้รอดแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แก้ยากครับแก้กันมาตั้งแต่บิ๊กตู่เข้ามาแรกๆก็ตื่นหรือล้มที่จะมาแก้เนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่คุณจะไปยกเลิกธนาคารก็ได้ยังไงคือคุณต้องไปจ่ายเงินแบงค์เขาว่าถ้าคุณจะไปแก้หนี้เขาอ่ะรัฐบาลต้องมีกองทุนมาอุ้มแล้วเงินเท่าที่ผมดูนะประมาณ3ล้านล้านบาท
3: คร
0: ับ หนี้ที่มันไม่ดีเนี่ยเฉพาะเมื่อกี้เนี่ยมันต้องคิดถึงอะไรแต่พอไอ้นี่ไม่ถึงแสนบาทเนี่ยนี่ครัวเรือนเนี่ย
3: ครับครับนี่คือเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3แล้วก็ทิศทางในอนาคตครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสุครับ
4: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีนะครับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับชัดเจนฮะก็สรุปแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังซื้อลดลงของก็ขายได้ไม่ดีจะเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้ายังไม่เห็นปัจจัยบวกที่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับมีทิศทางที่ชัดเจนแต่ว่า GDP เนี่ยคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยที่เป็นตัวเลขออกมานะฮะไม่ได้หมายความว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะได้รับอานิสงส์หรือทุกภาคส่วนจะแย
4: ่
3: แต่ว่ามันเป็นการรวมนะฮะสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นมันไม่ใช่ว่าเป็นผลตรวจเลือดว่าเฮ้ย 1.9% จากเดิมเนี่ยที่เราตั้งใจว่ามันจะ 2.2% ไม่ใช่ว่ามันย่ำแย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าการเติบโตเนี่ยมันเติบโตในบางส่วนแต่ในบางส่วนเนี่ยมันก็คือยังคงน่าเป็นห่วงนะฮะก็ต้องติดตามกันนะฮะว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยในภาคส่วนที่มีปัญหาอย่างไรถือว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับไปดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฮะ
4: ครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองก็มีการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและป้องกันการก่อเหตุซ้ำด้วยนะครับซึ่งทางคุณวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่นราธิวาสในช่วงของวันเสาร์นะครับ22สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่างๆรวมถึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเน้นย้ำทั้งในอำเภอเองฝ่ายปกครองตำรวจทหารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ เสี่ยงแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดเหตุซ้ำนะครับท่านรองผู้ว่าย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยนะครับเร่งประเมินความเสียหายดูแลพื้นที่ของประชาชนที่ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่าให้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในจุดสำคัญของจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนทางจังหวัดนราธิวาสเองก็ยังมีการประสานภาคส่วนอื่นๆในการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับถ้าหากประชาชนที่มีการอยู่ในพื้นที่แล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าสงสัยหรือว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะครับสามารถสอดส่องดูแลพื้นที่ควบคู่ไปกับการแจ้งจับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อเป็นการร่วมป้องกันเหตุและก็รักษาความปลอดภัยนะครับทางจังหวัดเองก็ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและก็ดำเนินการมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าสภาวะสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกตินะครับ
2: ครับไปดูเรื่องของสถาบันพระปกเกล้ากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่ามีคนไปแจ้งความเรื่องหนึ่งนะฮะคือจะเข้าเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยในหลักสูตรปปร30นะฮะปปร30เนี่ยอันนี้กระแสข่าวนะครับ
4: ครับ
2: ก็บอกว่าเอ้ยถ้าจะเข้าไปเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยมีคนกลางมาเรียกรับเงินนะฮะ
4: ครับ
2: ไม่ได้ว่าเข้าไปได้เลยเรียก 500,000
4: ครับ
2: เรียก 500,000 เขาก็ลองจ่ายดูนะฮะแล้วปรากฏว่าอันนี้ข่าวว่าอย่างนั้นนะฮะ
4: ครับ
2: แล้วปรากฏว่ามันไม่มีชื
4: ่
2: อพอไม่มีชื่อเนี่ยประกาศออกมาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
4: ครับ
2: ก็เปิดเผยโดยคุณคมคายอุดรพิมพ์สสมหาสารคามพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเรียกรับเงิน 500,000 บาทเพื่อแลกกับโควต้าเข้าเรียนหลักสูตรปปร.รุ่นที่30ของสถาบันพระปกเกล้าฮะบอกว่าได้รับเรื่องนี้นะฮะติดตามเรื่องนี้จากสื่อมวลชนเพราะว่ามีนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอ้างตัวว่าเป็นคนกลางสามารถประสานงานกับผู้บริหารระดับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะฮะเพื่อขอโควต้าพิเศษได้โดยเรียกรับเงิน 500,000 แต่เมื่อประกาศรายชื่อไม่มีชื่อก็แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกลายเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเป็นอย่างมากนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้สะเทือนใจฮะว่าตรงนี้มันเป็นสถาบันองค์กรวิชาชีพชั้นสูงดูแลโดยประธานรัฐสภานะฮะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็มีความเห็นว่าควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยร้ายแรงหากพบว่ามีมูลนะฮะหากพบว่ามีมูลควรพิจารณาให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก็ประสานกับปปช.ให้ไต่สวนตามขั้นตอนนะฮะอันนี้เป็นฝากฝั่งของข่าวที่ออกมานะครับส่วนสถาบันพระปกเกล้านะฮะก็ออกมาชี้แจงนะครับผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงคือเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒินะฮะออกหนังสือชี้แจงเมื่อวานนี้เลยครับ
4: บ
2: อกว่ากรณีมีการกล่าวอ้างในการเรียกรับเงินเพื่อแลกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30แหมชื่อยาวฮะชื่อย่อคือปปร30ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแหละก็มีการตรวจสอบข้อมูลทันทีนะครับวันที่ทราบเรื่องคือ23วันที่ตั้งแต่ทราบเรื่องเนี่ย23กรกฎาคม69นะฮะผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งผู้ร้องและผู้สมัครผู้ที่กล่าวหาถึงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลนะฮะที่ระบุไว้ในใบสมัครตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้สมัครยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรครับว่าไม่เคยเสนอมอบหรือตกลงที่จะให้เงินไม่เคยเสนอมอบหรือตกลงจะให้เงินหรือผลประโยชน์ใดให้กับบุคคลใดเพื่อแลกกับการเข้าคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนะฮะยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ฮะจากข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดยืนยันทุกข้อกล่าวหาว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งหากพิจารณารูปแบบและวิธีการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนบุคคลที่ศึกษาข้อมูลโดยปราศจากอคติฮะย่อมเข้าใจได้ทันทีว่าอาจมีความมุ่งหมายทางการเมืองนะฮะขีดเส้นใต้ฮะความมุ่งหมายทางการเมืองหรือกลั่นแกล้งบ่อนทำลายชื่อเสียงของผมหรือองค์กรเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็ชี้แจงฮะในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และชื่อเสียงและดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างเผยแพร่และขยายผลข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้บ่อนทำลายชื่อเสียงบุคคลหรือองค์กรรวมถึงหากตรวจสอบว่ามีบุคคลใดให้
3: หรือเสนอให้เงินสินบนจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นั้นอย่างถึงที่สุดฮะอันนี้ชี้แจงโดยสถาบันพระปกเกล้าฮะ
4: ครับก็เป็นการชี้แจงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้ทำนะคร
3: ับ ไม่มีการเรียกรับเงิน
4: ครับ
3: เพื่อแลกกับการเข้าเรียนหลักสูตรปปร.รุ่นที่30ของสถาบันพระปกเกล้าว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเช้าของวันอาทิตย์ดึกของวันเสาร์เนี่ยมันมีข่าวนี้ออกมาบอกว่ามันมีการเรียกรับเงินตรงนี้แล้วคนที่เขาถูกเรียกรับเงินแล้วไม่มีชื่อเนี่ยไปร้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกลายเป็นประเด็นร้อนเลขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าไม่มีเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่เคยเรียกรับเงินและสถาบันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นะฮะ
4: ครับ
3: ชี้แจง
4: อาจเป็นการมุ่งหวังในเรื่องของทางการเมือง
3: ครับ
4: นะครับเพราะว่าการที่เป็นนักบริหารระดับสูงเนี่ยโอ้โหใครๆก็อยากเข้าร่วมโครงการนะ
3: ครับ
4: นะครับอยากจะเติบโตในเรื่องของเส้นทางทางการบริหาร
3: อยากมีคอนเน็กชันอยากรู้จักคนนะ
4: ฮ
3: ะคือการอบรมเนี่ยของพระปกเกล้าหรือที่อื่นๆเนี่ยคือการที่นอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นๆแล้วเนี่ย คือการได้พบปะพบเจอคนในระดับสูงเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการพูดคุยกันและทำอะไรหลายอย่างกันในอนาคตเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรคอนเน็กชันที่ใครๆก็อยากเข้าไปเรียนนะฮะ
4: นะครับก็ยืนยันออกไปนะครับว่าไม่ได้กระทำจริงๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
3: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงพร้อมติดตามความเสียหายอย่างใกล้ชิด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการประกอบด้วยที่ทำการอบต4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบสถ์18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังโดยในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดจะเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับไปประกอบกิจการและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าการเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งได้ทำให้ได้เห็นแล้วตอนที่ระเบิดปั๊มน้ำมันแจ้งไว้ตอนนั้น10วันก็จ่ายเงินได้ภายใน10วันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเร่งรัดดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจพร้อมระดมเสบียงช่วยอุทกภัยน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือสอจน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สอจในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ทางนี้เน้นย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1564ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม
9: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
5: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
7: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
6: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้ๆพี
7: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ทักทายกันนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะถึงท่านผู้ฟังทุกๆจังหวัดนะคะนั่นคือ4จังหวัดนะท่านผู้ฟังนะไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะแต่ถ้าว่าติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะรับฟังกันได้เช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะอภิชราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะ 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นเช่นเคยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังในพื้นที่กระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองแห่งนี้กันด้วยวันนี้ที่ระนองฝนก็ตกพรำๆก็มีเว้นช่วงกันบ้างนะคะสำหรับจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยนะคะตอนนี้ฝนสะสมของระนองนี่ขยับขึ้นแล้วเมื่อวานแค่ 2,300 เศษๆนะคะ 2,300 มิลลิเมตรเศษๆนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้เป็น 2,404.5 มิลลิเมตรค่ะเมื่อวานมีฝนมาเติมอีก 24.0 มิลลิเมตรกันนะคะตอนนี้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขาและโดยเฉพาะตอนนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่3กันแล้วนะคะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน24-28 สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนะคะแล้วขอให้ติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะจะมีประกาศฉบับถัดไปในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังขาในเวลา5:00 นนะคะเรามาดูการติดตามพายุโซนร้อนนาราของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ก็พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียกแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วง 24-25 สิงหาคมค่ะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแล้วก่อให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะแล้วสำหรับในช่วง 24-26 สิงหาคมนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ในช่วง 27-30 สิงหาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถบบ้านเรานะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันการสรุปนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานมีที่ไหนกันบ้างนะคะซึ่งในสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วง23สิงหาคมจนถึงเช้าวันนี้เช้าที่24สิงหาคมตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาและขนาด 4.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาเช่นเดียวกันนะคะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย แต่อย่างใดนะคะตอนนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนตอนบนของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองถึงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะร้อยละ60ของพื้นที่กันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ไปไหนมาไหนเช็คสภาพอากาศในแต่ละวันแต่ละช่วงกันด้วยนะคะอาจจะผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของท่านหรืออาจจะเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันทางเพจ Facebook นะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะนำรายงานอากาศมาฝากกันเดี๋ยวช่วงถัดไปจะกลับมาคุยกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังเราก็ตอนนี้ก็คงจะได้ทราบนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนบนของประเทศนะคะซึ่งทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะในการช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่ที่มีน้ำลดแล้วนี่ก็มีการทำความสะอาดแล้วก็มีการเยียวยานะคะในแต่ละจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ยังคงติดตามในเรื่องของรายงานอากาศเพราะว่ายังคงเป็นช่วงหน้าฝนกันอยู่นะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องรอกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะคะว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนฤดูกาลในวันไหนกันนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:35 นกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะและส่วนในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนะว่าท่านได้ติดตามทางเพจ Facebook ของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันโดยต่อเนื่องทีเดียวนะคะก็ให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะมีเพจที่อยากจะแนะนํานะคะว่าถ้าว่าท่านต้องการที่จะเข้าไปนะคะนั่นคือเพจ Facebook ของกองทัพภาคที่4เพจ Facebook ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็มีข่าวที่ออกมาในสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของที่บอกว่ายิงมีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยิงใส่นักเรียนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่นะคะความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำเลยนะคะว่าภารกิจทางอากาศทำเพื่อคุ้มครองและสนับสนุนภาคพื้นดินไม่มีการยิงใส่ประชาชนพร้อมเปิดทางตรวจสอบอย่างโปร่งใสอย่าตกเป็นเครื่องมือการสร้างข่าวลือเพื่อบิดเบือนความจริงกันเรื่องนี้สำคัญทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเราก็ต้องบอกต่อๆกันตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเผยแพร่ออกมาแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้เราก็คงจะทราบว่าในบางช่วงนะคะในเรื่องของความมั่นคงชายแดนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เจอในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสื่อการใช้สื่อนะคะในการตอบโต้กันในเรื่องของความมั่นคงตรงนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เราเข้าใจบิดเบือนตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดที่เราอยู่นะคะเพราะว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในทุกๆจังหวัดนั่นแหละแต่การอยู่ภายใต้ร่มนะคะธงไทยนะคะในประเทศไทยทุกคนนี่ก็มีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมนโยบายของรัฐบาลที่กระจายลงไปนี่ไม่ได้เลือกนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยนะคะก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นกันทุกคนทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะในแต่ละจังหวัดว่ามีอะไรกันบ้างนโยบายของรัฐบาลที่ท่านควรจะได้รับท่านควรที่จะรักษาสิทธิ์ของท่านกันนะคะแล้วก็ในทุกวันอังคารนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในช่วงบ่ายทางทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครก็จะมีการแถลงนโยบายนะคะสรุปมติคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทางสวทหรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดที่ท่านอยู่เขาจะมีการรับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันด้วยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังขาเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะทางภูเก็ตนะคะก็ได้มีในการปลุกเสน่ห์เพลานกันด้วยแสงสีเสียงแล้วก็โปรเจคชันนะคะโปรเจคชันแมปปิ้งใจกลางเมืองกันนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะในตอนเย็นเมื่อวานในช่วงเวลา 18:00 นนะคะนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะ Free All The Feelingแอดภูเก็ตนะคะก็มีการจัดขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวาน

แล้วก็ไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ที่บริเวณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะกิจกรรมก็ต้องการที่จะดึงเอาเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตผ่านการผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมบ้าบ๋าเพรานกันเข้ากับศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยมีการนำเสนอโปรเจกต์แมปปิ้งบนอาคารประวัติศาสตร์ใจกลางย่านเมืองเก่าสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้ทั้งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตก็เป็นผู้จัดงานภายใต้แนวคิดการส่งเสริมเสน่ห์ไทยซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการต่อยอดอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มุ่งที่จะสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางและการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนพร้อมยกระดับภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางด้าน Creative andculture tourism นะคะในงานค่ะท่านผู้ฟังก็มีกิจกรรมนะคะมากมายทีเดียวนะคะสำหรับงานนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นการสัมผัสพรานการสัมผัสศิลปะเทคโนโลยีสร้างสรรค์เรียนรู้เรื่องราวเมืองเก่าและประเพณีพอต่อนะคะแล้วก็จะเป็นการร่วมสร้างความทรงจำผ่านกิจกรรมและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมกันด้วยนะคะทางจังหวัดภูเก็ตโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตก็เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ภูเก็ตยามค่ำคืนผ่านการแสดงเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะงานก็จะมีไปจนถึงวันที่29สิงหาคมเริ่มกันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกา5นาทีมีวันละ10รอบนะคะท่านผู้ฟังขาวันละ10รอบณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้ทั้งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะคะผ่าน projection mapping บนอาคารประวัติศาสตร์ใจกลางย่านเมืองเก่าของภูเก็ตกันนะคะเราไปต่อกันที่พังงาค่ะจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งอันดามันนะคะกิจกรรมก็คึกคักทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังก็จัดขึ้นในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะโดยวัฒนธรรมจังหวัดพังงานางสาวอุไรวันแดงงามนะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มเป็นโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคอันดามันนะคะและสำหรับภายในงานค่ะก็จะได้สัมผัสกับเสน่ห์อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านน้ำเค็มนะคะการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นะคะและมีสินค้าจากชุมชนด้วยนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะสำหรับการเปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มให้เป็นมากกว่าแหล่งจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งโอกาสนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวและมีการเปิดเวทีให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำเสนอสินค้าอาหารภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาแก่ชุมชนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้กันนะคะค่ะไปต่อกันนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวานค่ะในช่วงเย็นนะคะท่านผู้ฟังค่ะเวลา16นาฬิกาที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปติดตามความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในสะพานนี้จะเป็นช่วงระยะทางคือ 2.5
527กิโลเมตรนะคะวงเงิน 1,854 ล้านบาทโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานั้นเป็นโครงการที่ชาวเกาะลันตารอคอยมายาวนานค่ะเนื่องจากหากมีการก่อสร้างก็จะทำให้ประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางอย่างสะดวกรวดเร็วนะคะพร้อมทั้งเดินทางไปรักษาพยาบาลในเรื่องการขนส่งสินค้าทางการเกษตรการประมงเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะในการขนส่งเหล่านี้ล่ะก็จะทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้นและการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อสะพานนี้แล้วเสร็จนะคะท่านผู้ฟังขาก็จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะคะซึ่งจากเดิมจริงๆนี่จะต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีแพขนานยนต์ให้บริการเฉพาะในช่วงเวลา 7:00 น.จนถึงเวลา 22:00 น.เท่านั้นเมื่อสะพานนี้แล้วเสร็จจะทำให้ทุกคนสามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วยนี่ล่ะก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทางการเกษตรการประมงนะคะแล้วเสร็จตรงนี้ก็จะทำให้ความสะดวกเกิดขึ้นและก็เป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็ระบุนะคะว่าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาก็จะมีการลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะหรือว่าสิ้นเดือนนี้ล่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสักขีพยานการลงนามระหว่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการประมูลหรือผู้ชนะการประมูลนั่นเองแล้วก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี2569นี้และก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2572นะคะนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะในการเชื่อมต่อซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะบอกนะคะว่าเรื่อง Missing Link นี้สำคัญแล้วก็จังหวัดระนองเองก็จะมีส่วนตรงนี้กันด้วยในการเชื่อมต่อในโครงข่ายต่างๆในการเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวในส่วนของจังหวัดระนองนะคะกิจกรรมที่ได้มีการเริ่มกันมานี้หลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2565ปี2566จนถึงปัจจุบันนั่นคือกีฬาเรือใบนะคะซึ่งตอนแรกเลยนี่ก็ต้องการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนจังหวัดเกาะสองเมียนมาและเยาวชนในจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าจะต้องการที่จะให้กีฬาเป็นสื่อนั่นเองแล้วก็มีการอบรมนะคะเยาวชนทั้งฝ่ายไทยนะคะคือจังหวัดระนองแล้วก็เยาวชนของเมียนมาคือจังหวัดเกาะสองนะคะให้ร่วมนะคะในเรื่องของการแล่นใบหรือว่ากีฬาเรือใบนี่แหละแล้วก็ในช่วงนั้นนี่ก็จะมีการที่จะรับประกาศนะคะก็จะให้เยาวชนทั้งเยาวชนไทยแล้วเยาวชนเมียนมานี่แล่นเรือใบนะคะจากฝั่งของจังหวัดระนองไปยังฝั่งของจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาแล้วก็มีพิธีปิดแล้วก็รับประกาศนียบัตรที่นั่นกันนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นที่จุดประกายขึ้นมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ระนองก็ยังคงดำเนินการตรงนี้กันอยู่นะคะแล้วก็เมื่อมีนักกีฬาเรือใบเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในโอกาสตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีการจัดการแข่งขันเรือใบที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วต่อยอดตรงนี้กันไปได้ด้วยส่วนในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีเปิดนะคะซึ่งกีฬาเรือใบของระนองนี่ก็มีการจัดกันมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะศุกร์ที่21สิงหาคมแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะคือ21จนถึง23สิงหาคมบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะที่บริเวณทะเลนะคะซึ่งเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทย
กับเมียนมาตรงนั้นกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสเยาวชนต่อยอดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระนองกันด้วยนะคะในการเดินหน้ากีฬาเรือใบนะคะซึ่งจังหวัดระนองก็ได้เปิดการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับจังหวัดระนองนะคะที่จันสมบีชรีสอร์ทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองนะคะและผู้ที่จัดงานเลยก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะนายศิริราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็เป็นผู้กล่าวรายงานภายในงานก็จะมีทุกภาคส่วนทีเดียวทั้งตำรวจทหารนะคะได้มาร่วมกันนะคะมีทั้งตำรวจภูธรจังหวัดระนองสอนชนระนองแล้วก็ส่วนราชการอื่นๆแล้วก็มีผู้แทนของกองทัพเรือภาคที่3ผู้แทนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ฝึกสอนนักกีฬาและมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมบรรยากาศบริเวณชายหาดคึกคักทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันนายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองก็ได้กล่าวต้อนรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมนะคะท่านก็ระบุว่าการแข่งขันกีฬาเรือใบครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬาแล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขนะคะและในขณะเดียวกันค่ะนายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ก็ยังกล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดระนองซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนทางทะเลอันดามันมีศักยภาพทางทะเลและหมู่เกาะที่สามารถนำมาต่อยอดด้านกีฬานะคะโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬานะคะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดระนองเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายศิริราชสรรพกุลก็ได้กล่าวนะคะว่าการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬามีผู้ฝึกสอนมีคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะนอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือแล้วนะคะก็ยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระนองค่ะซึ่งการจัดการแข่งขันก็มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาทักษะและต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาเรือใบในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขควบคู่การใช้ศักยภาพด้านทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดระนองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดระนองกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะนายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองนะคะท่านก็ได้พูดถึงความภาคภูมิใจนะคะเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองมาตั้งแต่ปี2550นะคะสิ่งที่ท่านบอกว่าภาคภูมิใจที่สุดเลยนะคะภาคภูมิใจที่สุดเลยนั่นคือการได้เห็นเยาวชนจังหวัดระนองพัฒนาตัวเองจากนักกีฬารุ่นเยาวชนและก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนจังหวัดระนองและบางคนก็ก้าวไปถึงระดับทีมชาติกันด้วยแล้วก็ฝากให้เยาวชนทุกๆคนได้มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นเลยว่าหากมีความตั้งใจและไม่หยุดในการพัฒนาแน่นอนว่าความฝันก็สามารถไปถึงกันได้นะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองนี่ในการดึงเอาเยาวชนมาร่วมการแข่งขันต่างๆนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะนอกจากกีฬาเรือใบแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่ของระนองนี่เหมาะสำหรับการปั่นจักรยานแล้วก็เป็นโจทย์ที่ยากกันด้วยนะสำหรับจักรยานเส้นทางต่างๆของระนองแต่ก็จะมีนักกีฬาในต่างจังหวัดนะคะจะมีการปักหมุดหมายเมื่อทราบว่าจังหวัดระนองจะมีการแข่งขันจักรยานเกิดขึ้นนะคะรวมถึงชาวต่างชาติกันด้วยก็จะมีชาวต่างชาติที่มี
อาจจะท่องเที่ยวอยู่ในเกาะต่างๆของระนองนี้ล่ะเมื่อทราบว่ามีการแข่งขันจักรยานซึ่งบางคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่ารอที่จะให้มีการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้นแล้วก็จะขึ้นฝั่งมาร่วมแข่งขันตรงนี้กันด้วยก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันด้วยและเรื่องที่อภิสราจะคุยตรงนี้คือก็ได้ติดตามในการมีการแข่งขันจักรยานในพื้นที่ของระนองก็จะมีเยาวชนนะคะอายุต่ำกว่า7ปีนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยบางคนยังตัวเล็กอยู่เลยนะคะคือถ้าว่าอยู่บนจักรยานนี้ก็ต้องบอกว่าขายังแตะไม่ถึงล่ะบนจักรยานแต่ก็จะมีให้รายการนี้ได้เกิดขึ้นกันด้วยและรายการนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันและก็มีหลายๆคนที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นนักกีฬาจักรยานของระนองนะคะแล้วก็เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติกันด้วยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นประกายเล็กๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นมาตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะดึงให้เยาวชนได้โชว์ศักยภาพของตัวเองจะได้ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆห่างไกลจากยาเสพติดกันนั่นเองคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนต้องการจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าผู้ใหญ่ใจดีทุกๆจังหวัดก็มีจุดประสงค์เดียวกันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังขากับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกับอภิสรากันได้ใหม่นะคะในช่วงเวลา 9:10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นค่ะพรุ่งนี้ทางโครงการชนประทานระนองจะมาพูดคุยในเรื่องของน้ำท่ามาดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระนองในขณะเดียวกันนะคะที่ตอนนี้มีฝนนะคะในช่วงหน้าฝนและจะคู่ขนานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรองรับภัยแล้งกันด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาพบกันติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกัวป่าและสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วก็ให้ชาร์จโทรศัพท์มือถือให้เต็มด้วยนะคะท่านผู้ฟังเผื่อทีว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องแจ้งนะคะหรือว่าส่งผ่านเซลล์บอดแคสต์กันนะคะช่วงนี้ก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีค่ะจากทีมงานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง4จังหวัดนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30-31สิงหาคมนี้นันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้โดยเขื่อนหลัก4แห่งยังมีศักยภาพรับน้ำได้อีกกว่า 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
9: นางสาวรดิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่ารัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่23สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีพีซี2จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นเป็น798ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร63เซนติเมตรส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณร้อยละ60ของความจุยังคงสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีก 9,999 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำพุ่งฝั่งตะวันออก186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพุ่งฝั่งตะวันตก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาศักดิ์สิทธิ์ไปรับสินรายงาน
1: ภาพรวมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติตลอด3วันประสบความสำเร็จมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Wellness Summit 2026เดือนพฤศจิกายนนี
10: ้นางสาวพาชเลรัตนีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างมากมีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากส่งผลให้มีเงินสะพัด 75 ล้าน 4 แสนบาทสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกพร้อมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตคือเป็นบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับแนวหน้าของโลกผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยัง
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นั่นเองก่อนที่จะไปเล่าข่าวกันในช่วงเบรกต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

ับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็มาติดตามข่าวสารต่างๆจากส่วนกลางจากทั่วทุกสารทิศในประเทศไทยของเรานะครับเริ่มต้นด้วยข่าวการลงพื้นที่ของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับล่าสุดนะครับท่านนายกอนุทินได้ลงพื้นที่1,500ช่องอ่านม้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารชายแดนอุบล นะครับท่านอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4นะครับบริเวณ1,500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับท่านนายกก็ได้รับฟังข้อมูลสถานการณ์แนวทางการปฏิบัติภารกิจครับแล้วก็เรื่องของการดูแลความปลอดภัยและการติดตามการทำงานของกำลังพลตามแนวชายแดนนะครับบอกเลยว่าอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับทางด้านท่านอนุทินนะครับกล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกนายพร้อมแสดงความเสียใจทุกครั้งนะครับที่ทราบข่าวการสูญเสียจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามีความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยมีอยู่มากในการติดตามสถานการณ์จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีการส่งกำลังใจให้กับทหารหารกล้าทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าท่านอนุทินก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อไปตรวจเยี่ยมเพื่อไปรับฟังข้อมูลสรุปสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเป็นการเขาเรียกว่าให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดนะครับเอาละครับถัดมาอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผมในเรื่องของเกี่ยวกับค่ายเยาวชนคนดี4จังหวัดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนะครับก็ทางด้านกรมการศาสนานะครับก็ได้นำเยาวชนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาพร้อมต่อยอดกิจกรรมทำความดีในพื้นที่ครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นะครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการค่ายเยาวชนคนดี4จังหวัดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเยาวชนจาก25จังหวัดเลยนะครับภาคกลางนะครับผมแล้วก็เยาวชนคนดี4กรุงเทพมหานครร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจากสถานที่จริงครับในการลงพื้นที่เยาวชนนะครับได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากนั้นนะครับสักการะหลวงพ่อมงคลบพิตรณวิหารพระมงคลบพิตรครับศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่วัดพระศรีสันเพชรและพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติเจ้าสามพระยาครับรวมถึงได้เรียนรู้มวยไทยและศิลปะการต่อสู้นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมถอดรหัสตัวตนค้นพบตัวเองนะครับ The Journey to Your Dream นะครับให้เยาวชนเนี่ยได้ค้นหาจุดแข็งของตัวเองเพื่อวางแนวทางการเรียนและการดำเนินชีวิตครับควบคู่ไปกับการฝึกจัดทำโครงการคนดี4จังหวัดเราทำดีด้วยหัวใจโดยมีวิทยากรจากมูลนิธินะครับ Knowing Buddha ร่วมให้ความรู้ตั้งแต่การคิดประเด็นการวางแผนและการออกแบบกิจกรรมครับเพื่อให้เยาวชนเนี่ยนำแนวคิดกลับไปปรับใช้และลงมือทำจริงในสถานศึกษาและชุมชนของตัวเองครับเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมนะครับของกรมการศาสนานะครับผมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็มีการคาดหวังเอาไว้นะครับว่าเยาวชนที่ได้เขาเรียกว่าเข้าร่วมค่ายเยาวชนในครั้งนี้นะครับจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่จะเติบโตออกไปในสังคมนะครับแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาเผยแพร่ความดีนะครับผมแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้เห็นว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ศิลปะต่างๆเนี่ยมีตัวตนที่สวยงามนะครับผมแล้วก็น่า
เขาเรียกว่าหน้าสืบทอดหน้าเผยแพร่หน้านำไปให้ออกไปสู่สายตาของคนทั้งโลกนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับหมดไปแล้วนะครับกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาพูดถึงข่าวของจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรากันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับผมที่ว่าติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับรวมถึงคนที่ติดตามทางเพจ Facebook สพฐภูเก็ตเรดิโอนะครับผมทางไลฟ์สดนั่นเองนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันก็เช่นเดิมเลยนะครับผมเปิดฉากที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับงานนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางผอ.สวท.นะครับท่านดัชรีสัจจบุตรวีรวมถึงตัวผมเองแล้วก็พี่เรวดีนะครับพี่จูเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมร่วมไปทำข่าวร่วมรับชมความสวยงามครั้งนี้ตัวเองนะครับกับงาน Feel All the Feelings at Phuket Illuminating พรานกันนะครับปลุกเสน่ห์เพื่อรานการให้มีชีวิตผ่านแสงสีเสียงและ Projection Mapping ใจกลางเมืองเก่าภูเก็ตครับก็เมื่อวานนี้นะครับ23สิงหาคม2569ที่บริเวณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์นะครับอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับท่านชวนนรินทร์เกิดสมเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมไปเป็นประธานในงานในครั้งนี้ด้วยตนเองเลยนะครับก็ต้องบอกว่างาน Feel All the Feelings at Phuket Illuminating พรานกันนะครับจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อททนั่นเองนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยนะครับเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ย่านเมืองเก่าด้วยการผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมบาบาพรณกันเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ผนวกรวมกับสิ่งที่เป็นยุคสมัยใหม่เข้าไปนะครับคือเทคโนโลยีแสงสีเสียงและ projection mapping บนอาคารประวัติศาสตร์นะครับบอกเลยว่าอลังการตระการตาแน่นอนถ้าใครที่

พณีเพาะต่อนะครับผมที่สะท้อนความเชื่อและความกตัญญูนะครับของคนพื้นเมืองชาวภูเก็ตนั่นแหละครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Where Heritage Comes Alive in Light นะครับเนรมิตอาคารธนาคารชาร์เตอร์นะครับถ่ายทอดเรื่องราวเมืองเก่าผ่าน Four Field Dimensions นะครับได้แก่ Feel the Culture นะครับสัมผัสอัตลักษณ์ปรณาการ Feel the Art นะครับสัมผัสศิลปะและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับ Feel the Story นะครับเรียนรู้เรื่องราวของเมืองเก่าและประเพณีเพาะต่อนะครับและฟิลสุดท้ายนะครับคือฟิลจูโมเมนต์นะครับร่วมสร้างความทรงจำผ่านการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29สิงหาคม2569ที่บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์นะครับโดยเปิดให้รับชมเนี่ยตัวโปรเจคชั่นแมปปิ้งนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 22:05 นวันละ10รอบนะครับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานภูเก็ตนะครับหรือโทรก็ได้นะครับ076-212-213นะครับหรือ076-211-036นะครับก็ต้องบอกว่างานเนี่ยจัดยาวๆกันเลย23ถึง29สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์พลาดไม่ได้เลยนะครับคือนอกจากจะมีการฉายโปรเจคชั่นแมปปิ้งเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าร้านอาหารร้านค้าต่างๆมากมายเนี่ยเปิดให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองนะครับเข้าไปจับจ่ายใช้สอยไปชิมช็อปใช้กันนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยไม่แน่นะครับทุกท่านอาจจะได้เจอขนมหวานที่เพิ่งได้รางวัลรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2026นะครับเป็นรางวัลระดับประเทศเลยนะครับถ้าท่านเดินได้ลองเดินลงไปเนี่ยอาจจะโชคดีได้เจอนะครับรวมถึงขนมอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นขนมขึ้นชื่อเป็นขนมมงคลนะครับเป็นขนมที่มีรูปร่างเป็นเต่านะครับสีแดงเรียกว่าขนมอังกูนะครับเป็นขนมมงคลเนี่ยนะครับผมของจังหวัดภูเก็ตใครที่ได้ชิมได้ทานเขาบอกว่าจะมีโชคมีลาภร่ำรวยเงินทองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยอร่อยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยอร่อยล้วนๆเลยนะครับที่ทานคือเพราะว่าอร่อยมากๆจริงๆนะครับอยากให้ได้ลองกันซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยใครที่ได้ร่วมเขาเรียกว่าไปดูวันแรกของงานเนี่ยจะถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าจะได้เจอการแสดงที่เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดของประเทศไทยของเรานะครับที่สืบทอดไปอย่างยาวนานเลยนะครับนั่นก็คือการแสดงโขนนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อวานนี้นอกจากจะคนไทยเนี่ยที่รู้ถึงเขาเรียกว่าความสวยงามวิจิตรบรรจงในการแสดงและถ่ายทอดออกมาผ่านการแสดงนะครับของการแสดงโขนเนี่ยคือยังมีชาวต่างชาติเนี่ยที่ให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปเองรัสเซียจีนนะครับผมอินเดียนะครับก็ยังเยอะยังให้ความสนใจแบบล้นหลามต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับผมบริเวณรอบพิธีเปิดนะครับเนื่องแน่นด้วยชาวต่างชาติเยอะมากๆนะครับจนต้องมีแบบว่าการกระซิบบอกพิธีกรว่าขออนุญาตเปลี่ยนจากการเขาเรียกว่าพูดภาษาไทยในการเปิดพิธีครับเป็นภาษาอังกฤษในครึ่งหลังทั้งหมดเลยแล้วก็มีสอดแทรกภาษาไทยเป็นภาษารองนะครับเพราะว่าเพื่อจะให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้ถึงงานในครั้งนี้ว่าคืองานอะไรนะครับจัดขึ้นเพื่ออะไรเป็นการเผยแพร่เป็นกึ่งซอฟต์พาวเวอร์พูดอย่างนี้ดีกว่าครับเป็นการสอดแทรกให้ทุกท่านได้ทราบครับว่างานครั้งนี้มีความเป็นมายังไงมีความล้ำลึกนะครับแบบใดนะครับผมรวมถึงการแสดง projection mapping เนี่ยก็ฉายออกมาเป็นรอบที่2ติดต่อกันเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่แหละครับภูเก็ตของเราความพร้อมที่จะเขาเรียกว่าผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยสู่สากลระดับโลกสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆครับโอ้ผมก็อวยมาซะยาวนานเลยสำหรับข่าวเดียวเนี่ยกินเวลาไปเกือบ7นาทีเลยนะครับเอาละครับขยับมาอีกที่ข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับผม

เป็นยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตของเราที่แหละครับก็กับเรื่องของการเปิดเวทีส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่นะครับย้อนเวลากลับไปนิดเดียวนะครับผมก่อนที่จะเกิดงาน Feel the Feelings นะครับในช่วงของบ่าย3เวลาบ่าย3ของเมื่อวานนี้นะครับ23สิงหาคม2569ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนะครับนายเรวัตอารีรอบนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2569ครับเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาระดับประเทศนะครับทางด้านท่านธรรมวัฒน์นะครับวงจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ออกมากล่าวนะครับบอกว่างานครั้งนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษาชมรมและสโมสรกีฬาในจังหวัดนะครับภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็การจัดกิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับเป็นกลไกสำคัญนะครับในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นในร่างในด้านของร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญานะครับนอกจากนี้ยังปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาการเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะและการให้อภัยนะครับให้กับเด็กและเยาวชนนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรืออบจ.ภูเก็ตนะครับจำนวน 831,740 บาทครับจัดแข่งขันรวม12กีฬานะครับผมได้แก่เทเบิลเทนนิสเปตองอีสปอร์ตนะครับผมวอลเลย์บอลชายหาดนะครับวูดบอลมวยไทยสมัครเล่นนะครับวอลเลย์บอลในร่มแบดมินตันครับฟุตบอลแล้วก็ยิงปืนรณยุทธ์นะครับสนุกเกอร์และเทคบอลโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง31สิงหาคม2569ตามสนามแข่งขันต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนต่างๆของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถใช้กีฬาเหล่านี้นะครับเพื่อว่าในอนาคตเนี่ยเด็กเหล่านี้จะเป็นนักกีฬาทีมชาติขึ้นมาใครจะรู้ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็เป็นถือว่าเป็นการพัฒนาร่างกายและก็จิตใจอย่างที่ท่านเรวัตอารีรอบแล้วก็ท่านธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะครับท่านก็ได้ที่ได้บอกไปนะครับว่าจะเป็นการพัฒนาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับผมแล้วก็สติปัญญาอารมณ์ด้วยนะครับเอาละครับขยับออกจากจังหวัดภูเก็ตกันบ้างดีกว่าอยู่กับจังหวัดภูเก็ตมาเป็น10นาทีแล้วนะครับเอาละครับมาดูที่จังหวัดพังงากันนะครับกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ครับท่านอุไรวันแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะครับท่านได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเนี่ยได้จัดกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มครับขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคอันดามันครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการยกระดับพื้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะครับให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งโอกาสโดยเปิดเวทีให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยนำทุนทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นภูมิปัญญาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายและต่อยอดครับเพื่อกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากนั่นเองภายในงานนะครับมีกิจกรรมหลากหลายเลยทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงอาหารพื้นบ้านที่หากินจากจังหวัดอื่นๆไม่ได้นะครับผมเป็นอาหารที่บอกเลยว่ามีแค่ในจังหวัดพังงาก็มาเปิดให้จำหน่ายให้ได้ลองชิมกันนะครับรวมถึงมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีด้วยตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาที่จังหวัดพังงาเนี่ยได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านน้ำเค็มอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ลองไปก็ว่าอยากจะลองไปดูนะครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับ
เอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดกันนะครับผมเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่อันดามันนะครับคือจังหวัดระนองระนองนะครับได้เปิดสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและพัฒนายอดฝีมือเยาวชนนะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาที่จันสมบิตรีสอร์ทจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับประจำปี2569ครับโดยมีท่านสีหาราชสรรพกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองท่านคงกฤษฉัตรมารีรัตน์นะครับสโมสรส.ส.จังหวัดระนองในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกองทัพเรือภาคที่3และสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงในทีเดียวนะครับทางด้านท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกีฬานะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับพร้อมกับได้มีการยืนยันนะครับว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีความพร้อมในการใช้กีฬาทางน้ำเนี่ยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็ปักหมุดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสปอร์ตทัวริซึมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับส่วนด้านท่านคงกฤษฉัตรมารีรัตน์นะครับท่านก็อย่างที่ได้ทราบไปนะครับท่านก็ต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเนี่ยพร้อมกับระบุว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสนามประลองความสามารถอย่างเดียวนะครับแต่เป็นพื้นที่เรียนรู้ช่วยสร้างเสริมวินัยแรงบันดาลใจและภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนะครับอีกทั้งยังเป็นการนำศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและหมู่เกาะอันดามันของระนองเนี่ยมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนะครับซึ่งต้องถือได้เลยนะครับว่ากีฬาแข่งขันเรือใบกีฬาเรือใบเนี่ยเป็นกีฬาที่บอกเลยว่าค่อนข้างจะพิเศษนะครับทั้งในเรื่องของความยากในการเล่นในการแข่งขันนะครับผมแล้วก็โอกาสในการที่จะได้ลองพัฒนาฝีมืออย่างเงี้ยครับในสถานที่ที่แตกต่างกันไปหาได้ยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมในการกระตุ้นให้กับนักกีฬาในจังหวัดระนองในการแข่งขันเรือใบเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับผมบนเวทีที่ต้องบอกว่าเวทีที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ระนองกำลังพัฒนานะครับในหลากหลายด้านอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับจังหวัดระนองแล้วก็นักกีฬานะครับเอาละครับมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่นะครับผมกับข่าวดีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยรอคอยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคม2569เวลา16นาฬิกาที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานที่ก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยนะครับระยะทางก็ประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับวงเงินงบประมาณ 1,854 ล้านบาทนะครับโดยงานนี้นะครับท่านอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยส่วนราชการนะครับส.ส.ในพื้นที่และประชาชนเนี่ยก็มาร่วมต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวท่านพิพัฒน์ก็ได้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวนะครับแน่นอนแหละครับว่าจะต้องช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมากช่วยลดระยะเวลาการเดินทางเหลือเพียง 5-10 นาทีจากเดิมที่ต้องรอแพขนยานยนต์ซึ่งบอกเลยว่าใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะครับในการที่จะเดินทางข้ามเกาะแล้วก็ต้องให้บริการเนี่ยเฉพาะเวลา 7 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาเท่านั้นทำให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางขนส่งสินค้าประมงเกษตรแล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยได้ช้านะครับหรือในบางจังหวัดเนี่ยก็ไม่สามารถมารักษาได้นะครับผมการที่มีสะพานดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเรื่องความสะดวกสบายในหลายๆด้านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับกำหนดการดำเนินงานจะมีการลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยมีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมเป็นประธานสักขีพยานระหว่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกับผู้ชนะการประมูลนะครับซึ่งจะเริ่มลงมือก่อสร้างช่วงปลายปี2569หรือปีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จเนี่ยพร้อมเปิดใช้งานภายในปี2572นะครับเอาละครับก็ประมาณนี้แหละครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงของสายวันนี้ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้ก็ผมน้องดิววัสุวสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธทีมงานสทภูเก็ตนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ
8: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางส่วนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นพร้อมย้ำว่าแม้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุกระจายออกไปหลายพื้นที่ทำให้การประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ภาพรวมผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง3รายที่รักษาตัวณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อาการปลอดภัยแล้ว
9: นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะนี้ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อ สำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บเน้นให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานโดยกรณีผู้บาดเจ็บชายทีมแพทย์ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงควบคู่กับการรักษาซึ่งลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บชายแพทย์ระบุไม่สามารถยืนยันขนาดหรือชนิดของอาวุธรวมถึงวิถีกระสุนได้จากลักษณะบาดแผลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากต้องอาศัยการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยจากประสบการณ์การรักษาลักษณะบาดแผลมีอนุภาพการทำลายล้างไม่มากนักปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลกินีที่ระบุว่าเกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังที่เขตดาเอสซาลามในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายโดยรัฐบาลกินีระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอามาดูอูรีบาแห่งกินีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการและกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งนายแลนซีนซิลาผู้นำชุมชนของเขตดาเอสซาลามเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
12: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
13: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
14: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
15: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
14: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
16: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569รายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารทั้งจากส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคในรายการรอยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHzแล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสวทกบีค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะในเรื่องของการติดตามน้ำท่วมในจังหวัดน่านนะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงข้อสั่งการในหน่วยงานสังกัดนะคะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านค่ะแล้วก็ข่าวสารจากกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงการขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้เสียสละทั้ง3ท่านของจังหวัดพังงานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้ากับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
5: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
4: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
5: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
4: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
5: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
4: เลือกเธอปลอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงบอกว่า

0: เดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาติดตามการในส่วนของภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเต็มที่ค่ะแม้ว่าขณะนี้นะคะสถานการณ์อุทกภัยก็ในภาพรวมคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้นะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนที่ตกหนักนะคะน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มส่วนในเรื่องของการเยียวยาค่ะการขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะกรมป้องกันและสาธารณภัยต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะทำให้มีในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะช่วยอำนวยความสะดวกห้ามให้ประชาชนนะคะต้องประสบปัญหาในด้านของการจัดหาเอกสารเด็ดขาดนะคะแล้วก็ต้องให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดให้กับประชาชนเพื่อที่จะป้องกันเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเขตเศรษฐกิจแล้วก็จุดสำคัญในทุกจังหวัดค่ะพร้อมหาแนวรือในหาดพร้อมหาเขาเรียกว่าเส้นทางนะคะให้มีการระบายน้ำให้ได้โดยเร็วนะคะทั้งนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้ง37จังหวัดภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดนะคะดำเนินมาตรการทั้งหมด5ด้านค่ะได้แก่เรื่องที่1นะคะการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูในพื้นที่ค่ะโดยให้กรมป้องกันและสาธารณภัยแล้วก็จังหวัดนะคะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจะแล้วก็อำเภอเมืองน่านค่ะอำเภอเวียงสาและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าน้ำประปาและก็พื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำลดแล้วนะคะประเด็นที่สองนะคะก็คือในเรื่องของการติดตามและก็การคาดการณ์ในส่วนของสภาพอากาศนะคะก็มอบให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและก็สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศนะคะติดตามปริมาณฝนในจังหวัดน่านและก็พื้นที่ต้นน้ำวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเตรียมการรับมือให้ทันเหตุการณ์ค่ะเกณฑ์ที่3นะคะก็คือการติดตามแล้วก็การคาดการณ์ในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะก็มอบให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำค่ะประเมินปริมาณแล้วก็ทิศทางของมวลน้ำนะคะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำนะคะหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงในพื้นที่ใดก็ขอให้รีบแจ้งพี่น้องประชาชนโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะมีเวลาในการเตรียมตัวนะคะยกของย้ายรถแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังประเด็นที่5นะประเด็นที่4ค่ะขออภัยค่ะการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะก็ให้ทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสานในเรื่องของเครือข่ายพื้นที่ที่แจ้งเตือนแล้วก็เตรียมอพยพพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีค่ะประเด็นที่5ค่ะการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะก็มอบให้แก่กระทรวงคมนาคมนะคะเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและก็โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบนะคะหากมีในส่วนของดินโคลนถล่มหรือว่ามีสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมในส่วนของเครื่องจักรค่ะแล้วก็เปิดเส้นทางให้ได้โดยเร็วนะพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ได้ใช้ได้แล้วก็เส้นทางที่ควรมีการหลีกเลี่ยงให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะ ในส่วนของมาตรการที่6นะคะการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปนะคะก็มอบหมายให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็เสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับถึงจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็จังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำยมนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำนะคะก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันแล้วก็ระบายน้ำโดยเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมไปถึงศูนย์พักพิงแล้วก็เส้นทางอพยพย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังแล้วก็บูรณาการการทำงานให้เป็นเอกภาพนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดก็ขอให้หน่วยงานนะคะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการที่ทางนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมนะคะมาดูในส่วนของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องฟื้นฟูนะคะได้แก่อย่างแรกค่ะก็มีในส่วนของน้ำประปานะคะซึ่งมี2ส่วนได้แก่ส่วนประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ประปาหมู่บ้านนะคะโดยประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็ได้มีการระดมเครื่องจักรกำลังคนนะคะเข้าซ่อมแซมคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ค่ะวันที่24ก็สามารถแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้เหมือนเดิมแล้วก็เต็มระบบทีเดียวค่ะส่วนประปาหมู่บ้านนะคะก็ยังมีบางส่วนนะที่มีความเสียหาย 100% เลยจึงได้มีการจัดระดมนะคะกำลังซ่อมแซมในส่วนของช่างประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของการประปานครหลวงช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมในส่วนนี้ได้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของไฟค่ะขณะที่มีการเสียหายนะคะทั้งสายส่งและก็เสาไฟที่มีการโค่นล้มนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีการแก้ไขซ่อมแซมนะคะเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วและก็ยังคงเหลือแต่การระดมกำลังให้บริการในพื้นที่บ้านเรือนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนอุปกรณ์ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นนะคะในส่วนของการฟื้นฟูค่ะก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะกำชับในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะต้องล้างอย่างน้อย3รอบนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการฟื้นฟูอีก1ระบบนะคะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะก็แจ้งเตือนให้นายอำเภอทุกอำเภอค่ะเข้าทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและก็สภาพภูมิอากาศโดยรวมถึงการประเมินสถานการณ์ภัยนะคะแล้วก็มีถ้าหากมีข้อสงสัยก็ขอให้ประสานแล้วก็ปรึกษาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะนี้นะคะพบว่ามีผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความเครียดนะคะพบว่ามีความเครียดสูงจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยพิบัตินี้นะคะจึงขอฝากถึงสื่อมวลชนนะคะระมัดระวังในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็เหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ย้ำเตือนซ้ำๆนะคะรวมไปถึงจากนี้ค่ะก็มีการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้มั่นใจในเรื่องของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในส่วนของ 100% ก็จะได้รับการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วก็ขอให้จังหวัดนะคะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายเพื่อที่จะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะในส่วนของอาหารของผู้ประสบภัยนะคะก็มีการเน้นย้ำเป็นพิเศษนะคะสามารถเพิ่มได้ตลอดนะคะก็ขอให้พี่น้องในส่วนของชุมชนผู้นำชุมชนนะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ในตรงนี้เพื่อที่จะควบคุมแล้วก็เพิ่มปริมาณได้การปรับปรุงในส่วนของเขื่อนป้องกันตลิ่งในส่วนของตัวเมืองหน้านะคะพบว่ามีการชำรุดนะคะในส่วนของแนวเขื่อนนะคะป้องกันตลิ่งบางจุดนะคะโดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดค่ะในส่วนของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำนะคะในพื้นที่อำเภอปัวนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการเจรจากับภาคเอกชนนะคะเพื่อที่จะนำขอนไม้ขนาดใหญ่ค่ะไปพักไว้ก่อนในส่วนของพื้นที่ของเอกชนเพื่อให้ทางราชการได้เร่งการซ่อมแซมในส่วนของพื้นที่ราชการให้แล้วเสร็จนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการจัดการน้ำค่ะทางกรมชลประทานนะคะก็ยังคงให้การเฝ้าระวังในส่วนของปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะคะลุ่มน้ำน่านแล้วก็ลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องค่ะก็ตอนนี้นะหลังจากมีการที่ฝนตกสะสมในหลายพื้นที่นะคะขณะที่ภาพรวมในระดับน้ำของแม่น้ำสายหลักก็ยังต่ำกว่าตลิ่งซึ่งยังมีการ สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะคะเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะรวมไปถึงการติดตามปริมาณในส่วนของน้ำในลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็บริหารจัดงานน้ำได้อย่างสอดคล้องแล้วก็ทันสถานการณ์ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของสถานที่ต่างๆนะคะรวมไปถึงทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการติดตามเรื่องอุทกภัยแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็ทางกรมชลประทานเองก็ได้นำเครื่องระดมเครื่องจักรนะคะเครื่องมือแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการสั่งการนะคะให้หน่วยงานในสังกัดค่ะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะให้ทางกรมควบคุมมลพิษนะคะเร่งตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณภาพน้ำนะคะการจัดการขยะมูลฝอยแล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อที่จะป้องกันการปนเปื้อนแล้วก็การลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำน่านโดยรวมนะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าคุณภาพของน้ำประปานะคะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนาวนะคะแล้วก็ประปาหมู่บ้านนะก็ไม่พบคลอรีนอิสระนะคะอาจจะมีในส่วนของความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในส่วนของแบคทีเรียนะคะก็แนะนำให้ประชาชนนะคะหากที่จะมีการใช้น้ำประปาหมู่บ้านก็ควรที่จะมีการต้มก่อนนำไปบริโภคนะคะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ระดมในส่วนของเครื่องจักรค่ะเข้าฟื้นฟูแล้วก็เส้นทางสะพานชำรุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมและก็ป้องกันน้ำให้ได้ทันท่วงทีค่ะในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครนะคะก็มีการสำรองน้ำประปาเพื่อใช้สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารแล้วก็เยียวยากรณีเที่ยวบินได้รับผลกระทบนะคะทั้งเที่ยวการเปลี่ยนในส่วนของเที่ยวบินฟรีนะคะการเก็บวงเงินเครดิตหรือว่าการคืนเงินเต็มจำนวนนะคะแล้วก็ในส่วนของการป้องกันการควบคุมโรคนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระมัดระวังโรคที่จะมากับน้ำแล้วก็วิธีป้องกันโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคทางเดินหายใจรวมไปถึงโรคตาแดงแล้วก็โรคอุจจาระร่วมกันด้วยเพื่อให้ประชาชนค่ะเฝ้าระวังแล้วก็สำรวจอาการของตนเองแล้วก็ป้องกันตนเองในช่วงน้ำท่วมนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวสารของจากกฟผ.กันบ้างค่ะมารู้จักกับเทคโนโลยี CCUS นะคะซึ่งเมื่อการลดคาร์บอนไม่ได้มีแค่พลังงานสะอาดเท่านั้นนะคะการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนก็เป็นแนวทางสำคัญในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะคะระบบไฟฟ้ายังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงบางส่วนนะเพื่อที่จะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและก็ต่อเนื่องค่ะทำให้ยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากการผลิตไฟฟ้าอยู่นอกจากนี้ค่ะหลายประเทศนะคะก็ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี CCUS นะคะหรือว่านวัตกรรมการดักจับใช้ประโยชน์แล้วก็ดักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะเพื่อที่จะลดการปล่อยในส่วนของคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศนะคะโดยคาร์บอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะจะถูกดักจับเพื่อนำไปกักเก็บอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆนะคะที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้แล้วก็เพิ่มในส่วนของมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะหลายประเทศทั่วโลกค่ะก็ได้นำเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะ CCUS นะคะไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้นขณะที่ประเทศไทยของเรานะคะได้เริ่มพัฒนาแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้ศึกษาความเป็นไปนะคะความในส่วนของความเป็นไปได้ของระบบการติดตั้งระบบดักจับคาร์บอนในโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการสำรวจศักยภาพแหล่ง กักเก็บคาร์บอนใต้ดินนะคะในพื้นที่แอ่งลำปางนะคะแล้วก็การต่อยอดจากการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็วัสดุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกและก็พัฒนาในส่วนของพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยของเราต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าติดตามกันต่อในสถานการณ์และก็เรื่องราวของจังหวัดพังงาค่ะ
2: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
3: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
2: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
3: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะก็ได้มีในส่วนของการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตนะคะแล้วก็เสริมสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็การมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ณจังหวัดพังงาค่ะโดยมีบุคลากรนะคะจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสถาบันการศึกษาภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดพังงารวมกว่า150คนนะคะเข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการจัดในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็การระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อยึดมั่นแล้วก็ในความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนส่งเสริมการป้องกันและการทุจริตการประพฤติมิชอบในภาครัฐนะพร้อมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนนะแล้วก็ภาครัฐเข้าด้วยกันรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยในการเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการฝึกอบรมนะคะก็จะแบ่งเป็นการเรียนรู้สองส่วนสำคัญนะคะได้แก่ส่วนแรกก็คือบริบทแล้วก็แนวทางการป้องกันการทุจริตในพื้นที่นะส่วนที่สองก็จะเป็นในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐแล้วก็กลไกธรรมาภิบาลค่ะส่วนที่สามนะคะก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยงการทุจริตโดยมีการบรรยายแล้วก็การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนะคะมีการวิเคราะห์แล้วก็การจัดทำแผนนะบริหารความเสี่ยงทางในเรื่องของการทุจริตค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็ได้มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะคะสร้างวัฒนธรรมองค์

0: องค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใสค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบเพื่อที่จะยกระดับความการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการบริหารราชการในระดับพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมแล้วก็รวมไปถึงการขับเคลื่อนค่ะคุณผู้ฟังการแก้ไขปัญหานะคะการป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะมาดูในส่วนข่าวถัดมานะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ที่ดีทีเดียวค่ะโดยทางจังหวัดพังงานะคะก็มีในส่วนของผู้ที่3ท่านนะผู้ที่มีจิตใจอันเป็นกุศลทั้ง3รายค่ะได้มอบบริจาคที่ดินเพื่อที่จะเปิดทางสู่โครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขาค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลทั้ง3รายค่ะได้แก่นางสมจิตลิ่มเศษโสนะคะแล้วก็นางวันดีสงวนผลและนางวันเพ็ญยมนานะที่มีความเสียสละบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมต่อโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่านะคะทำให้โครงการสำคัญค่ะที่ประชาชนรอคอยสามารถเดินทางต่อไปได้เลยโดยการที่ได้รับการเสียสละครั้งนี้นะจากทั้ง3ท่านค่ะไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนการก่อสร้างสะพานเท่านั้นนะคะแต่ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเกาะคอเขานะได้เดินทางได้สะดวกค่ะรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการเข้าถึงโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็ศูนย์ราชการต่างๆนะคะลดข้อจำกัดจากการเดินทางด้วยเรือแล้วก็แพขนานยนต์ในปัจจุบันนะคะรวมถึงปัญหาในเรื่องของการเดินทางในช่วงมรสุมด้วยค่ะซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวขอบคุณทั้ง3ท่านที่ได้มีการเสียสละแล้วก็อุทิศที่ดินทำให้โครงการนี้ค่ะสามารถเกิดขึ้นได้นะขณะที่นายภัยรัตน์เพชรยัวนะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้กล่าวชื่นชมว่าน้ำใจแล้วก็ในส่วนของความเสียสละของทั้ง3ท่านถือเป็นแบบอย่างสำคัญของชาวจังหวัดพังงานะและก็เป็นพลังแห่งความร่วมมือที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะโดยโครงการสะพานขออภัยค่ะโดยโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขานะคะก็มีระยะทางรวมกว่า 4.96 กิโลเมตรนะคะประกอบด้วยถนนประมาณ 2.54 กิโลเมตรค่ะแล้วก็สะพานบกประมาณ 1,050 เมตรและก็สะพานข้ามคลองปากเกาะประมาณ 1,370 เมตรนะคะปัจจุบันค่ะกรมทางหลวงนะคะก็อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน EIA นะคุณผู้ฟังซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์2570นี้นะคะจากนั้นค่ะจะเสนอของงบประมาณเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปนะคะจังหวัดพังงาก็ชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณในส่วนของผู้ที่บริจาคที่ดินทั้ง3รายนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องของที่ดินแนวถนนจากบนบกข้ามมาที่เกาะคอเขานะคะทำให้การขับเคลื่อนในส่วนของการสร้างสะพานเชื่อมเกาะสามารถดำเนินการได้อย่างเร็วขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงาเพื่อเป็นประโยชน์ในการสัญจรต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวดีๆนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องของเราเองนะคะพี่น้องชาวจังหวัดพังงาทั้ง3ท่านนะที่มีจิตใจอันเป็นกุศลนะที่ได้ทำสิ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชาวจังหวัดพังงาค่ะมาดูกันในส่วนของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่เช้าค่ะคุณผู้ฟังโดยณตอนนี้ก็อาจจะเบาบางลงหน่อยซึ่งเมื่อเช้ามีทั้งลมทั้งฝนเลยนะในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนางรานะคะบริเวณอ่าวตังเกียนะคะป ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระมัดระวังจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กขอไปค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะพายุโซนร้อนนางรานะคะบริเวณอ่าวตังเกียนะคะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีนะคะประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้ค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปแนวบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็สภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีในส่วนของฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสนะคะสูงสุดจะอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็มีฝนฟ้าอากาศนะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะดูแลและก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของหน้าฝนนะคะก็ขับขี่กันอย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะ
1: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

กลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไว้ในส่วนของประเด็นในเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทางสอบตนะคะก็ได้มีการปรับแผนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนและก็แจ้งสิทธิประโยชน์แล้วก็แนวทางการเยียวยานะคะย้ำประชาชนไม่ต้องกังวลค่ะในส่วนของสถานการณ์ประกอบสถานผู้ประกอบการนะคะก็เดินหน้าอย่างโดยเร็วนะเพื่อที่จะให้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วค่ะทางด้านรองเลขาธิการสอบต.นะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะมีนโยบายนะคะปรับแผนการทำงานครั้งใหญ่นะเนื่องจากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ของรัฐนะคะจะลงพื้นที่หาประชาชนโดยตรงค่ะทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยนะเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมทั้งแจ้งสิทธิประโยชน์แล้วก็แนวทางการเยียวยาเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะไม่ต้องกังวลแล้วก็จะได้รับในเรื่องของความช่วยเหลือเมื่อใดนะโดยในส่วนนี้ค่ะโดยได้มอบหมายให้นายแพทย์สมหมายนะคะผู้ช่วยเลขาธิการสอบตนะคะดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนนี้ค่ะสำหรับในส่วนของความเสียหายในเรื่องของพื้นที่นะเศรษฐกิจโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อแล้วก็สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะทางสอบตค่ะจะช่วยประสานทีมเยียวยาของจังหวัดนะคะแล้วก็บริษัทประกันภัยค่ะเร่งดำเนินการความเสียหายแล้วก็คาดว่าจะได้รับในส่วนของข้อสรุปแล้วก็วงเงินเยียวยาในภายใน1เดือนนี้นะคะนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ในส่วนของการช่วยเหลือตามระเบียบราชการเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถกลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วค่ะขณะเดียวกันค่ะทางสอบต.นะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิประโยชน์และเยียวยาค่ะเพื่อเชื่อมต่อในการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็ทั่วถึงสิทธิประโยชน์นะคะรวมไปกันเลยค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้เน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนนะคะรัฐจะไม่รอให้ประชาชนมาขอความช่วยเหลือแต่จะเป็นผู้ที่จะลงไปหาและก็ดูแลถึงที่ค่ะเน้นย้ำรัฐบาลจะติดตามและช่วยเหลืออย่างจริงจังและก็จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของการปรับแผนของทางสอบตนะคะที่จะดำเนินการให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาของเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทั้งนี้ค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังนะทุกท่านที่รับฟังรายการนะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจพวกเราทางทีมงานนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟังจากสวทกระบี่นะสวทกระบี่ภูเก็ตค่ะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างสูงค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับรายการร้อยเรื่องอันดามันในเวลา11 นาฬิกานะคะ10นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะจงมีแต่ความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี้อิหร่านจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะอินโดนีเซีย1ประตูต่อ0คว้าแชมป์รายการฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงผมคิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยมันคงจะต้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วกล่าวว่าแม้จะทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากปฏิบัติการผู้ก่อเหตุกระจายไปหลายพื้นที่ทำให้ประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินเหตุสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจาก3ปัจจัยหลักพร้อมเตรียมประสานความร่วมมือประเทศมาเลเซียเข้มงวดการตรวจคุมชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามแดน
4: นายธนสุวรรณานนท์รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายผู้ก่อเหตุจึงเลือกช่วงเวลานี้ในการลงมือรวมถึงประเด็นการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการก่อเหตุในบางพื้นที่เช่นจังหวัดนราธิวาสและปัตตานีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ขณะนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจำแนกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามพฤติกรรมและเอกลักษณ์การลงมือเพื่อเชื่อมโยงถึงเครือข่ายความมั่นคงต่อไปสำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจำกัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยการความสะดวก พื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาผู้ก่อเหตุพร้อมขอประชาชนร่วมป้องกันเหตุรุนแรง
5: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนอย่างมากพร้อมประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้สำหรับการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยุติธรรมรอบคอบและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันเหตุและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและลดความสูญเสียส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส2รายและอำเภอจะแนะ1รายโดยกรณีที่อำเภอจะแนะมีการกล่าวอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียดประพิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรง3รายอาการปลอดภัยแล้วนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะที่ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาส
6: การเดินรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสทำให้เส้นทางยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติรายงานจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ระบุว่าขบวน37กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกโลกขบวน171และขบวน985เมื่อถึงสถานียะลาให้จอดรอการเปิดทางขณะที่ขบวนท้องถิ่น463พัทลุงสุไหงโกโลกเดินถึงยะลาแล้วได้ทำกลับเป็นขบวน464ส่วนขบวน448ปรับไปเริ่มต้นที่สถานียะลาและขบวน453งดเดินรถขณะนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจยืนยันความปลอดภัยก่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมทางและประเมินเปิดเดินรถอีกครั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมายืนยันยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกนำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมภารกิจการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสรัสเซียเวียดนามมาเลเซียจีนอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่นำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้ง ้งโดยการเยือนทุกประเทศอยู่บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ไม่เลือกข้างมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างภูมิภาคโดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนต่างประเทศคือการดึงดูดการลงทุนและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ส่วนการเยือนออสเตรเลียเน้นสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานวัตกรรมและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมดึงดูดบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับ SME ไทยขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์ตั้งเป้ายกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.26 แสนล้านบาทภายในปี2045พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงโอ๊คแลนด์กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทยในปีหน้านอกจากนี้บริษัท Skyline Enterprise สนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริษัท TNG Global สนใจให้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรรวมถึงการทำ Contract Farming ผลไม้ไทยนอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งติดตามผลให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจริงในประเทศภาวะการจ้างงานไตรมาสที่2ปีนี้แม้ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดโดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้นายจ้างให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้
7: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ทับ2569การจ้างงานขยายตัวดีที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดขณะที่การว่างงานทรงตัวที่ร้อยละ 0.95 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 900,000 คนซึ่งร้อยละ 49.6 เป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วนายจ้างจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันหลังลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้และควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติโดยในปีงบประมาณ2569ให้พบแรงงานผิดกฎหมาย 3,217 คนส่วนหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.50 มูลค่า 16.41 ล้านล้านบาทขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 85.9 แต่ยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อเนื่องจากหนี้เสียหรือ NPL เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า1บัญชีและอาจมีหนี้เกินความสามารถในการชำระขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้จากรายได้ลูกหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวและสินเชื่อบางประเภทมีค่างวดสูงและระยะเวลาสั้นเกินไปจึงต้องพัฒนามาตรการฟื้นฟูลูกหนี้รายบุคคลให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังกล่าวถึงแรงงานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและการหารายได้ซึ่งอาจเกิดปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองที่ไม่เพียงพอนันทิกากิปาโลรายงาน
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี
11: ้เราห่วงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วโซนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางด้านอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้กระทั่งเติมไม่ได้หนักมากทั้ง200 300มิลเติมมาขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนเนี้ยมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับ
10: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
9: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ภาคกลางยืนยันยังบริหารจัดการได้พร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยประเมินจุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมการรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA ร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการรอแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุเป็นการประเมินจุดที่มีความเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมการจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณร้อยละ20และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณร้อยละ8จึงต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือและตรวจสอบเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆพร้อมมอบนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่จึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วกรมชลประทานระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วหลังระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่โดยทุกภาคส่วนคงระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนการติดตั้งสะพานชั่วคราวในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดรวมถึงเร่งสำรวจและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่กรมชลประทานเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ไหนที่ระดับน้ำลดลงแล้วให้เร่งฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าระบบประปาโรงพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วต่อไปส่วนการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเสียหายหรือถูกกระแสน้ำตัดขาดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วจัดพิจารณาเพิ่มจำนวนสะพานแบริ่งหรือเคลื่อนย้ายสะพานจากพื้นที่ยังไม่มีความเสี่ยงไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
12: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่อำเภอหล่มสักในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสถานการณ์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จะไหลลงสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
9: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลางเยียวยาเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 9,000 บาทเชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งรัดกระบวนการโดยวันนี้จะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหาย
13: ค่าเยียวยาของผู้เสียชีวิตทราบว่าตอนนี้ล่าสุดน่าจะมี2หรือ3รายนะครับก็เรียนให้ทราบว่าจะมี2ส่วนด้วยการที่จะ จ่ายให้พี่น้องประชาชนส่วนแรกก็จะขออนุมัติงบกลางซึ่งทางปภ.คงจะทำเรื่องขึ้นมาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกองทุนสำนักนายกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนก็เป็นเกณฑ์ของปภ.เดิมนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าการเยียวยาเบื้องต้นที่ 9,000 บาทหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการไปสำรวจที่บ้านแล้วก็คงจะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงว่า
9: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนเน้นต้องรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้
14: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยว่าบทเรียนจากจังหวัดน่านสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบทำงานของภาครัฐให้ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและยกเว้นการขอสำเนาเอกสารในส่วนที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดจากให้ประชาชนมาหาเราเป็นรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอปท.ทั่วประเทศนำบทเรียนดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรฐานการทำงานใน4ด้านสำคัญได้แก่การใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารซ้ำซ้อนการวางบทบาทให้อปท.เป็นด่านหน้าในการรับเรื่องสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลืออย่างครบวงจรการยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและการนำปัญหาจากพื้นที่จริงมาพัฒนากฎระเบียบกลางเพื่อใช้รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศทั้งนี้การทำงานของท้องถิ่นยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจและเสบียงช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้พร้อมย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียมแล้ว
15: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยนายอนุนหนุนชูนายอำเภอโขงเจียมกล่าวว่าจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน33ครัวเรือน106คนถนนสายบ้านด่านเก่าถึงวัดถ้ำเพชรสินชัยถูกน้ำจากแม่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้จำนวน1สายระยะทางประมาณ200เมตรด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: ธนาคารออมสินประกาศมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนพร้อมเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
16: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติโดยประกาศมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนสำหรับลูกหนี้สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยให้ทั้งหมดและเลื่อนเงินต้นไปชำระในงวดสุดท้ายเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้ประชาชนมีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในช่วงหลังน้ำลดและได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินประกอบด้วยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทซึ่งปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกรวมถึงสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทที่ให้สิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเช่นเดียวกันในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถขอสินเชื่อออมสิน SME Recharge วงเงินสูงสุด30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีใน2ปีแรกเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการและเสริมสภาพคล่องโดยยื่นคำขอได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ทางนี้สอบถามรายละเอียดการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและ GSB Contact Center 1115ปฏิพลสารพรมมารายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปจะไม่มีการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือที่ไหนก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการทำสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามต่ออิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขู่จะดำเนินมาตรการโจมตีทางการเงินต่ออิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยนายสกอตเบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะมุ่งเป้าไปที่คู่ค้าของอิหร่าน
9: นายชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าแคนาดาอาจเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าแคนาดาได้รับประโยชน์จากการค้ากับสหรัฐมากกว่าที่สหรัฐได้รับประโยชน์จากการค้ากับแคนาดาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาจะยอมกลับมาเจรจากับสหรัฐในอีกไม่นานนี้โดยให้เหตุผลว่าแคนาดาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายรายการรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์นมในอัตราเดียวกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษจะเดินทางเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเป็นประธานในการประชุมกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจที่จะรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นแก่ยูเครนและมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนในวันเดียวกันด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเตรียมอนุญาตให้ MBDA ผู้ผลิตขีปนาวุธของยุโรปเปิดเผยข้อมูลของชิ้นส่วนขีปนาวุธพิสัยไกสเกาที่ผลิตในอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งเศสและยูเครนสามารถจะตั้งสายการประกอบขีปนาวุธดังกล่าวในท้องถิ่นซึ่งความเชื่อมั่นของยูเครนถือเป็นความมั่นคงของยุโรปเช่นกันและอังกฤษจะยืนเคียงข้างยูเครนต่อไป
9: สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์กำลังร่างมาตรการที่จะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขณะเดียวกันจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้สำหรับเยาวชนอายุ14ถึง17ปีนายโรมานโรมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีจะถูกห้ามใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ที่มีอายุ14ถึง17ปีจะถูกห้ามใช้ฟีเจอร์บางประเภทขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องการเปิดให้บริการจะต้องจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์มิฉะนั้นจะถูกระงับการเข้าถึงและสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์จะจัดตั้งคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเกมเพื่อกำกับดูแลเกมออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีอเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับอินโดนีเซีย A ผลการแข่งขันปราก

แก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้หลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปอย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่ไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานโดยจะแข่งขันกันที่ชลบุรีสเตเดียมในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC ไป 6-3 คว้าแชมป์โคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทการแข่งขันแบดมินตันรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว2สาวจากไทยพบกันเองโดยธิดาพรกลีบยี่สุนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะสรัญรักษ์วิทิสารไป2-1เกม13-21 21-16 และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงคู่ธิดาพรกลีบยี่สุนกับนัทมนไลสวนชนะจียองบินกับอีเยนาจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม18-21 21-10 และ27-25คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกแบดมินตันเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026ไปครองการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่2ประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกเจ้าของแชมป์โลกกระโดดไกลปี2022ออกสตาร์ทในลูกที่9ก่อนเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์โลกมาครองด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จส่วนที่2ตกเป็นของริตาแฮนส์คอมจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเวลาไป 16.26 วินาทีและอันดับ3เป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาทำเวลาไป 18.27 วินาทีส่วนประเภทวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ 40-44 ปีชายจิรพงษ์เข็มเวียนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.12 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนแชมป์โลกในรุ่นนี้ตกเป็นขององตวนเอ็กโคจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสถิติ 10.91 วินาทีและอันดับ2เป็นของยูกิโออิชิจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 10.98 วินาทีและประเภทขยิ่งก้าวกระโดดรุ่นอายุ 50-54 ปีชายณัฐพลนามกันหาทำสถิติไว้ที่ 12.79 เมตรคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้เช่นกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ากกท.ได้กำชับไปยังสมาคมกีฬาต่างๆให้นักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำเรื่องการห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์หรือการอัดคลิปถ่ายภาพที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายควบคุมสิทธิส่วนบุคคลและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่รุนแรงนอกจากนี้ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นยังได้จับมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกนำเทคโนโลยี AI ร่วมกับทีมงานเข้ามามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และบล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันสภาพจิตใจของนักกีฬาควบคู่ไปกับการดูแลลิขสิทธิ์ทางการค้าอย่างเข้มงวดในยุคดิจิทัลอีกด้วยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการซ้อมในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดซึ่งผู้เล่นชุดลงตัวจริงได้แยกไปฟื้นฟูร่างกายส่วนที่เหลือซ้อมเต็มรูปแบบโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียดายทั้งที่มีโอกาสมากแต่กลับเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้มองว่าครึ่งแรกหากทีมชาติไทยได้ประตูจะทำให้เล่นได้สบายกว่าเดิมแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับแมตช์ต่อไปให้มากขึ้นพยายามทำให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ที่เวียดนามคว้าแชมป์มาครองให้ได้
ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในนัดแรกแต่นักเตะทุกคนพยายามทำผลงานออกมาได้ดีน่าเสียดายที่ไม่

0: สามารถช่วงชิงโอกาสที่อยู่ตรงหน้าและจบสกอร์ได้แต่ยังมีเกมที่2รออยู่ทุกคนในทีมก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่26สิงหาคม2569เวลา20นาฬิกาที่มีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำทีมลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการคอนโทรลบอลโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับนักตบลูกยางสาวไทยที่สนามฝึกซ้อมด้วยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นไปที่จุดสำคัญและปรับแท็กติกของผู้เล่นไทยเพื่อรับมือกับรูปแบบการเล่นของทีมอินโดนีเซียโดยถอดบทเรียนจากแมตช์ที่พบกันในศึกซีวีครับ
1: เรื่องของการเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟที่ดีเรื่องของการรับตบแล้วก็การลุกกลับนะตัวคีย์เพลเยอร์เอาไซด์ฮิตเตอร์ตัวตบหัวเสานะแล้วก็ตัวตบบอลออฟโพซิตรวมทั้งมิดเดิลบล็อกของเขาก็ทำงานได้ดีซึ่งเราก็ต้องเตรียมงานกันอย่างละเอียดรอบคอบวันนี้ในการฝึกซ้อมทำความเข้าใจว่าลักษณะการเล่นเขาเป็นยังไงบอลอินซิสเต็มเขาเล่นอะไรบอลเอาซิสเต็มเขาเล่นอะไรใน6ตำแหน่งซึ่งนักกีฬาก็ตอนนี้ถือว่ามีการทบทวนด้วยความเข้าใจดีแล้วก็เรื่องความแน่นอนในการเล่นของเราการทำเบรกพอยต์นะครับเราก็ค่อนข้างจะใช้ได้ในวันนี้นะครับ
0: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2020ที่สายบีไอซ์เดนิส14นาฬิกาแอคผานิชคาดหน้ารายงาน
2: พบกับพร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาสกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
6: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญยูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้โดยทำหนังสือปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกทท.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.port.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการออกแรงขับถ่ายหนักมีผลเสียอย่างไรท่านผู้ฟังคะการขับถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกร่างกายก็จะดูดซึมของเสียนั้นอีกหลายคนอาจเคยชินกับการเบ่งอุจจาระอย่างแรงเมื่อรู้สึกว่าถ่ายยากหรือมีอาการท้องผูกเพื่อให้การขับถ่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงเป็นประจำนั้นอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีผลเสียของการเบ่งอุจจาระอาทิเพิ่มความเสี่ยงของโรคริดสีดวงทวารการเบ่งอุจจาระแรงจะเพิ่มแรงดันให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักทำให้เส้นเลือดโป่งพองและเกิดเป็นโรคริดสีดวงทวารได้ง่ายขึ้น กระตุ้นให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดอย่างกระทันหันทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ทำให้เกิดภาวะผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเกิดแรงดันในลำไส้ใหญ่จนผนังลำไส้บางส่วนโป่งพองออกเป็นถุงลมเล็กๆซึ่งถุงเหล่านี้อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรงทำให้เกิดภาวะลำไส้ตรงปลิ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอาจทำให้ผนังลำไส้ตรงปิ้นออกมาทางทวารหนักหรือที่เรียกว่าภาวะลำไส้ตรงปิ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระเป็นประจำและรุนแรงเป็นการสร้างแรงกดดันต่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพยุงอวัยวะในช่องท้องและช่วยให้การควบคุมการขับถ่ายเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแอลงอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยในผู้หญิงอาการหน้ามืดเป็นลมการเบ่งอุจจาระคือการหายใจกลั้นเอาไว้แล้วเบ่งออกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันในช่องอกและช่องท้องส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจชั่วคราวทำให้สมองได้รับเลือดน้อยลงจึงอาจมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะหรือเป็นลมได้ข้อแนะนำสำหรับการขับถ่ายที่ดีได้แก่ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันเพื่อให้อุจจาระนุ่มขึ้นกินอาหารที่มีกากใยสูงผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระและการกระตุ้นการขับถ่ายออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ขับถ่ายให้เป็นเวลาฝึกการขับถ่ายให้เป็นกิจวัตรประจำวันนั่งในท่าที่เหมาะสมการนั่งชักโครกโดยยกเท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้หัวเข่าสูงกว่าสะโพกจะช่วยให้ลำไส้ตรงอยู่ในแนวที่เหมาะสมกับการขับถ่ายไม่กลั้นอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดรีบเข้าห้องน้ำทันทีเลี่ยงการใช้ยาระบายติดต่อกันหากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์สังเกตพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการดื่มการใช้ชีวิตจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆได้จบบทความประจำวันเรื่องการเบ่งอุจจาระแรงมีผลเสียอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณณชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันนี้ก็วันแรกนะครับที่เรามาเจอกันของสัปดาห์นะครับแล้วก็ย่างเข้าสู่ช่วงวันท้ายๆของเดือนนะฮะ
0: แล้วก็ใกล้สิ้นเดือนแล้ว
1: ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับแล้วก็เราก็นางยังคงนำสาระดีๆและข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังกันเกือบ1ชั่วโมงนี้นะครับทาง FM 92.5 และเครือข่ายสวททั่วประเทศนั่นเอง Facebook Live ก็เป็นอีก1ช่องทางที่เรามีการถ่ายทอดเช่นกันในวันนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิมพ์ชื่อตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ตามด้วยไลฟ์ก็จะได้เห็นหน้าค่าตานะฮะ
0: แล้วก็จะมากดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะเป็นกำลังใจ
1: แล้วก็วันนี้อาจารย์เนตรดาวมาเจอกันนะฮะ
0: แล้วฟังเรื่องของสุขภาพ
1: ใช่แล้วครับ คุณสายชนนีสังช่วยควบคุมเสียงคุณมนวิภาเทียมแสนนะครับประสานงานแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียวันนี้ก็ดูแลเรื่องของ Facebook Live ให้เรานั่นเองนะครับโดยวันนี
0: ้พาไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ในส่วนของฉากหลังวันนี้ก็พาไปสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนั่นคือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยโดดเด่นในหลายๆเรื่องด้วยกันแต่ว่าเรื่องธรรมชาติก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันที่นี่ก็เป็นพื้นที่ราบเนี่ยนะบรรยากาศท้องทุ่งสวยงามนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็มีอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งที่สวยงามมากๆอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงว่ากันว่านี่คือปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรีเลยทีเดียวนะฮะเป็นที่เที่ยวเชิงธรรมชาติที่อากาศดีมากเที่ยวได้ทั้งปีนะครับฤดูร้อนก็ยังไปได้นะครับชมวิวสวยจะเช้าจะเย็นก็ได้จะเป็นพระอาทิตย์ตกเด่นพระอาทิตย์ตกดินขอไปครับแสงสีส้มนะครับก็ให้บรรยากาศโรแมนติกถ่ายรูปสวยเลยทีเดียวนะครับไปสุพรรณบุรีไปปางอุ๋งแห่งสุพรรณแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเที่ยวอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมดีๆที่เราเอามานำเสนอกันแกสโตรโนมีทัวริซึม3บุรีอร่อยดีมีเรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ด้านอาหารแกสโตรโนมีเนี่ยแปลว่าเที่ยวแบบอาหารนะทำให้สุพรรณบุรีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะได้มีนักชิมนะเดินทางไปเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่าที่นี่ก็โดดเด่นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะฮะสำหรับสุพรรณบุรีกระตุ้นเรื่องของการสร้างรายได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะฮะเมนูเด็ดๆท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสได้เผยโฉมแล้วก็แสดงอวดกันนะว่าแหมมีอะไรเด็ดๆมีอะไรน่ารับประทานบ้างอาหารเพื่อสุขภาพเองก็มีด้วยเช่นกันกับงานนี้ซึ่งจะมีการเปิดตัว3เส้นทางการท่องเที่ยวด้วยนะครับในงานนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารน่ะคือเดินทางเป็นตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ระหว่างทางก็ชิมไปด้วยนะเส้นทางอาหารชาติพันธุ์เส้นทางจานอาหารเด็ดตำนานท้องถิ่นและเส้นทางอาหารเพื่อสุขภาพ3เส้นทางท่องเที่ยวก็เรียกได้ว่า7วันเต็มนะงานที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับภายใต้ชื่องาน Gastronomy Tourism 3บุรีอร่อยดีมีเรื่องเล่าจัดขึ้นตั้งแต่25ถึง31สิงหาคมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะครับใครมีเวลาไป7วันนะครับเลือกไปท่านสะดวกวันไหนไปกันได้นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นคูหาอาหารกว่า35คูหามีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมานำเสนอด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ชมการแสดงจากศิลปินยอดนิยมด้วยนะก็จะเรียกได้ว่าสะดวกมากนะที่สุพรรณเขาจัดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ลานกิจกรรมชั้นจีนี่เองนะก็คือตรงจุดนี้ไม่ต้องไปถึงสุพรรณนะครับตรงเซ็นทรัลอีสต์วิลล์นะครับแล้วก็ไปรับเอาไอเดียเรื่องของอาหารไปชิมอาหารเสร็จจากนั้นท่านก็เลยไปสุพรรณเลยไปชิมของแท้แล้วก็ไปเที่ยวที่สุพรรณกัน
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้หลายๆข่าวที่เราได้รับฟังกันก็จะมีข่าวที่น่าติดตามนะคะเรื่องน้ำลดที่จังหวัดน่านก็เริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่แล้วก็มีการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็สั่งให้มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรที่จะต้องช่วยเหลือกันนะคะมีทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ติดตามคาดการสภาพอากาศคาดการสถานการณ์น้ำแล้วก็เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปด้วยนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเขารุมระดมนะคะกำลังทรัพยากรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านโดยสั่งการให้มีการซ่อมนะคะฟื้นฟูเส้นทางสะพานชำรุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมป้องกันท่าอากาศยานน่านนครแล้วก็สำรองน้ำประปาไว้ใช้เยียวยากรณีที่ ที่ยวบินได้รับผลกระทบการเปลี่ยนเที่ยวบินฟรีแล้วก็การเก็บวงเงินเครดิตการเติมเงินเติมคืนเงินเต็มจำนวนมีการป้องกันโรคควบคุมโรคโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่มากับน้ำฉี่หนูนะคะน้ำกัดเท้าโรคทางเดินหายใจโรคตาแดงโรคอุจจาระร่วงให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็สำรวจอาการป้องกันตนเองในช่วงน้ำท่วมนี้ด้วยนะคะ
1: นะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาคุยเรื่องของสุขภาพกันนะฮะการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอันนี้วันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
2: วันนี้ก็มีเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังใจดีก็ส่งสมุนไพรมาช่วยเหลือทางคลินิกสาธารณกุศลค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ต้องขอบคุณคุณมาลัยหอมเนียมนะคะจากใจนาฏส่งดอกมะลิมาให้ค่ะคุณพัชรีคุณปราณีนาครับค่ะกรกพระนครสวรรค์ค่ะส่งถึงมะกรูดกับดอกอัญชันมาให้ค่ะคุณนฤมลถิรายนใจน้อยนนทบุรีค่ะส่งราชภูมาให้สองกล่องเลยขอบคุณมากค่ะคุณวิทยาบางสะพานน้อยค่ะจากจังหวัดประจวบค่ะส่งเป็นราชภูมาให้ใส่กล่องมาพร้อมจดหมายฉบับเล็กๆค่ะถามมาว่าสวัสดีครับหมอเนตรดาวขอถามวุ้นผงสีขาวสกัดจากสาหร่ายทะเล 100% มีโซเดียมมากน้อยเท่าไหร่ครับ คือมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการผลิตด้วยแต่ส่วนใหญ่มีน้อยมากค่ะ โซเดียมที่อยู่ในผงวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายทะเลเนี่ยมีน้อยมากอย่างเช่น100กรัมอย่างเงี้ยค่ะมีประมาณสัก20ถึง30มิลลิกรัมนะคะไม่ใช่กรัมมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นใน100กรัมก็มีอยู่แค่นิดเดียวค่ะแทบจะเทียบเกือบศูนย์เลยหรือ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะที่เราเอามาใส่ในทำขนมอะไรพวกนี้มันก็มีประมาณ2กรัม3กรัมไม่เกินนั้นนะคะ2ไม่ใช่กรัมมิลลิกรัมมิลลิกรัมคือมีอยู่นิดเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าก็คือน้ำตาลที่ใส่เกลือที่ใส่เพิ่มกะทิที่ใส่พวกนั้นน่ะก็ต้องระมัดระวังมากกว่าหรือบางคนก็กินวุ้นมากไปก็เนื่องจากกากใยมันสูงกากใยมันสูงในวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายก็ระวังท้องอืดแค่นั้นเองค่ะก็ไม่มีอะไรก็รับประทานได้ค่ะอีกท่านนึงเป็นของคุณสุไลมานค่ะจากมหาสารคามบอกว่าภูมิแพ้เกิดจากอะไรมีคนแนะนำให้กินยาหรือยาเหงือกปลาหมอผสมพริกไทยแล้วเคยได้ยินอาจารย์ว่าทางวิทยุว่าให้กินปราบบำรุงประทีปคือยาอะไรหาซื้อไม่ได้แล้วที่ขอนแก่นแผนไทยมีขายไหมยาเปลี่ยนชื่อยาแล้วไม่ใช่ยามันชื่อยาปราบชมพูทวีปชมพูทวีปค่ะไม่ใช่บำรุงประทีป เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะหาไม่ได้ก็คือจะหาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อยาไปเลยยาชื่อปราบชมพูทวีปเป็นตำรับยาที่ขึ้นบัญชียาหลักเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ในเรื่องของกรณีน้ำมูกไหลไอจามอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องไม่มีไข้นะคะต้องไม่มีไข้ก็สามารถรับประทานได้แล้วก็ในตัวยาปราบชมพูทวีปเองก็มีเหงือกปลาหมอกับพริกไทยอยู่แล้วในนั้นแล้วถ้าจะพูดถึงขอนแก่นแผนไทยขอนแก่นไปที่แผนไทยที่ศูนย์ศึกษาการแพทย์แผนไทยเนี่ยที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขามียาตัวนี้อยู่แล้วค่ะก็มียาอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปขอใช้ยาขอรับยาพวกนี้ค่ะหรือไปตรวจกับหมอที่ขอนแก่นเลยก็ได้ค่ะทุกวันเสาร์ก็สามารถเข้าไปได้ส่วนสาเหตุของภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความผิดปกติที่มันถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะก็ทำให้ร่างกายเราเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้กับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นผลให้ร่างกายเราเองเนี่ยหลั่งสารเคมีหลายชนิดก็พอหลั่งออกมาก็ทำให้เราเกิดอาการคันจามคัดจมูกน้ำมูกไหลอะไรพวกนี้ค่ะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เราพบบ่อยก็จะเป็นพวกเราเอาเกสรหญ้าวัชพืชสปอร์เชื้อราอะไรต่างๆที่อยู่นอกบ้านก็จะทำให้เรากำเริบในบางฤดูกาลต้องเข้าใจก่อนนะคะกำเริบในบางฤดูกาลแต่ถ้ากำเริบตลอดปีไม่ได้เกิดนอกบ้านเกิดจากในบ้าน จากสารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน เราก็ไปสังเกตดูว่าฝุ่นละอองไรฝุ่นขาแมงสาบแมลงต่างๆสัตว์เลี้ยงต่างๆมีผลไหมเพราะว่าเราเองเนี่ยจะกำจัดอาการเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูต้นเหตุที่เราให้เกิดภูมิแพ้ด้วย นะคะมันจะได้ช่วยกันทั้งสองทางถ้ารู้มาจากลายฝุ่นก็พยายามดูดฝุ่นซะให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามปัดกวาดทำความสะอาดเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ระวังเรื่องของแมลงอะไรต่างๆมันก็ช่วยได้ที่มันเกาะกับขาแมลงสาบมันก็เป็นสารก่อภูมิแพ้ชนิดชั้นยอดที่ทำให้เราเกิดอาการได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปดูสาเหตุแล้วก็ไปดูว่าเรามีอะไรบ้างหรือเปล่าที่นอนถ้าเป็นนุ่นก็ปรับซะอย่าให้เป็นนุ่นเพราะว่านุ่นเองเนี่ยมันก็ทำให้เราไอจามโดยเฉพาะหมอนนุ่นหมอนเดี๋ยวนี้ค่ะเขาเรียกหมอนอะไรหมอนที่คนทั้งภาคอีสานมาขายบ่อยๆเป็นหมอนสี่เหลี่ยมๆเป็นหมอนสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนั้นก็บรรจุได้นุ่นถ้ามีก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยหรือไม่หาปลอกมาใส่เอาไปตากแดดไปเอาฝุ่นออกก็แล้วแต่กรรมวิธีในการที่เราจะหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ได้ค่ะอาการก็จะค่อยๆเบาลงเขาเรียกว่าจักรกรรมพันธุ์ของแผนไทยเรียกสัมพันธ์ตระกูล
0: อะไรนะคะ
2: ของแผนปัจจุบันของแผนปัจจุบันเรียกกรรมพันธุ์เกิดจากกรรมพันธุ์แต่ของแผนไทยเรียกสัมพันธ์ตระกูล
0: สัมพันธ์ตระกูล
2: ใช่ก็คือเป็นสายตระกูลเดียวกันแหละก็ถ่ายทอดกันมาทำให้เป็นค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610คุณนิคลินิกก็เปิดตามปกตินะคะทุกๆวันอังคารเป็นคลินิกสาธารณกุศลอยู่ตรงซอยเพชรเกษม68ใกล้แยกที่44ถ้ามาถึงซอยเพชรเกษม68แล้วบอกกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะค่ะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างปากซอย68บอกมาคลินิกการแพทย์แผนไทยชื่อถาวระเขาก็พามาส่งเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์รู้ทุกคันแล้วค่ะพามาส่งถึงปากประตูคลินิกเลยค่ะ
1: ก็เปิดมาระยะหนึ่งแล้วเนาะมอเตอร์ไซค์น่าจะคุ้นเคยแล้วสบายแล้วตอนน
2: ี้ใช่ค่ะ
1: นะครับเพชรเกษม68นั่นเองในกิจกรรมนอกเหนือจากนี้อย่างตัดแว่นตัดผมนี่ยังมีอยู่ไหมครับอาจารย์หรือว่า
2: ตัดผมมีเป็นบางโอกาสค่ะแต่ตัดแว่นจะมีตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงค่ะก็คือตรวจวัดสายตาฟรีค่ะ
1: ครับ
2: เราก็พาคนไข้ไปตรวจวัดสายตาอยู่แล้วเพราะบางคนไม่เคยเปลี่ยนแว่นมาเลย 2-3 ปีก็ไปปรับแว่นไปปรับแว่นก็กลายเป็นว่าอ่ะโอเคการมองเห็นดีขึ้นบางคนก็จะมาตัวเองสายตาพร่ามัวก็คิดว่าตัวเองเป็นต้อเป็นอะไรแต่เป็นต้อกระจกมันมองเห็นค่ะเราสามารถมองเห็นได้แต่เราก็แนะนำว่าให้ไปตรวจวัดสายตาก่อนแล้วก็ถ้าสายตาเปลี่ยนบ่อยๆก็คงต้องมาจากพวกต้อกระจกก็แนะนำว่าตัดแว่นไม่เป็นผลนะคะต้องไปหาหมอเพื่อดูแลเรื่องของต้อกระจกแล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญที่อยากให้แฟนรายการทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องของการนวดค่ะเรื่องของการนวดบางคนเนี่ยมานวดอย่างเดียวมารับยาไปมานวดอย่างเดียวอยากนวดแต่เราจะไม่นวดให้ในกรณีไม่คือหมอนวดเรามีเนี่ยประมาณ 4-5 คนเองค่ะ
1: โอ้น้อยมาก
2: ใช่ค่ะ 4-5 คนมีเราแล้วนวดครั้งหนึ่งอ่ะเราไม่ใช่จับแค่5นาทีแล้วเสร็จมันก็ต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยก็เป็นชั่วโมงกว่าเราจะเปียคนไข้แต่ละคนหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องคัดไว้สำหรับคนไข้ที่จำเป็นที่ต้องนวดจริง
1: ๆครับ
2: จำเป็นที่ต้องนวดจริงๆและอยากให้ท่านหลายท่านน่ะมองเห็นถึงความเมตตาที่แจนในการน่ะส่งสมุนไพรมาให้กับพวกเราเนี่ยแล้วเราก็มาทำเนี่ยหายากหายเย็นมากกว่าจะทำได้บางคนเอาไปอย่างเงี้ยไม่กินยาเอาไปแล้วยาไปแต่ไม่กินแล้วก็เหลือยาทิ้งแล้วยาเหลือทิ้งจะมาคืนเราเราก็รับคืนไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนอะไรบ้างคุณหยิบจับยังไงเก็บไว้ในที่ดีไหมเราก็เอากลับคืนเข้ามาไม่ได้ก็ต้องการว่ายาต้องทิ้งเสียเพราะฉะนั้นพวกผื่นแพ้ผิวหนังนะคะเป็นจ้ำเลือดเป็นเบาหวานเป็นความดันโรคหัวใจมะเร็งเรานวดให้ไม่ได้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเรานวดให้ไม่ได้ความดันสูงเรานวดให้ไม่ได้เพราะยิ่งนวดความดันจะยิ่งขึ้น ยิ่งนวดความดันยิ่งขึ้นมันอาจจะออกจากเราไปแล้วคุณไปแตกขณะขับรถกลับบ้านหรือเดินกลับบ้านก็ได้เราจึงไม่เสี่ยงนวดให้ คุณจะต้องไปควบคุมระดับความดันก่อนให้อยู่ในระดับความดันปกติ แล้วพอเวลานวดไปความดันมันขึ้นมันก็จะขึ้นอยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัย คุณก็จะปลอดภัยกลับบ้านทุกครั้งก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเราไม่สามารถนวดให้ได้บางคนก็โกรธโวยวายก็มีจะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ
1: ครับวันนี้เป็นการนวดรักษาเนาะไม่ใช่นวดผ่อนคลาย
2: รักษาค่ะเราไม่ได้นวดผ่อนคลายเราไม่นวดให้เพราะฉะนั้นถ้านวดผ่อนคลายก็แนะนำว่าลองไป ชำระมีค่าใช้จ่ายอะค่ะ
1: ไป
2: เรามีเดี๋ยวนี้เขามีให้นวดหลายที่ก
1: ็
2: นวดตามนั้นก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าใจว่าการนวดก็แล้วแต่บุคคลด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปหาหมอแล้วที่ว่าจะได้นวดเลยแต่ว่าจริงๆเขาจะมีหมอคัดกรองว่านวดได้ไหม
2: ใช่
0: ควรจะนวดหรือเปล่า
1: ใช่
0: ต้องเข้าใจอ
1: ันตรายเหมือนกันนะผลข้างเคียงจากการที่ไม่พร้อมแต่การนวดอย่างที่อาจารย์เล่ามาเมื่อสักครู่ก็มีโหต้องดูกันละเอียดเลยนะฮะ
2: ข้อเท้าดำๆเนี่ยข้อเท้าดำนะคะสังเกตข้อเท้าเราจะเป็นสีผิวเนื้อปกติใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: คนไข้บางคนมาด้วยอาการข้อเท้าดำเหมือนใส่ถุงเท้ามาเลยพวกอย่างนี้เราก็ไม่นวดเพราะมันมีลิ่มเลือดเกาะติดอยู่ใต้ลิ้นหลอดเลือดดำแล้วถ้าเปิดประตูลมเนี่ยแล้วเปิดประตูลมมันจะดันเพิ่มแรงดันเลือดลิ่มตัวนี้หลุดเนี่ยถ้าลิ่มตัวนี้มันหลุดขึ้นมาเนี่ยมันไปอุดปอด
1: โอ้น่ากลัวมาก
2: หัวใจเสียชีวิตทันทีถ้าอุดสมอง
1: ใช่
2: ถ้าอุดสมองก็กลายเป็นผักนอนติดเตียงหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุใหม่ๆต้องบอกเราว่าภายใน24ชั่วโมงคุณไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนไม่เกิดกระแทกหรืออะไรมาก่อนคุณต้องบอกเราแล้วเราต้องเช็คถามถ้าเกิดภายใน24ชั่วโมงเราก็นวดให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะเราไม่มั่นใจเรื่องริมเลือดเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยคุณจะต้องปลอดภัยที่สุดถึงจะนวดให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเรานวดให้ไม่ได้จริงๆ
1: โอ้นี่ไงฮะโอ้ดูแลใส่ใจถึงความจำเป็นแล้วก็เรียกว่าผลข้างเคียงในทางการแพทย์จริงๆนะเพราะว่าบางสถานที่นวดนี่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจนะแล้วก็มีกรณีที่เสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะอาจารย์เท่าที่ผ่านมาถึงขนาดนั้นเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: คนที่จะนวดก็ต้องตรวจร่างกายก่อน
1: ครับ
0: ให้พร้อมก่อนครับ
1: ใช่
0: น
1: ะโอ้
0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราเปิดสายท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้บางคนอาจจะรอแล้วเนาะว่าจะเปิดสายเมื่อไหร่เป็นช่วงนาทีทองนะคะโทรมาได้เลยนะคะ
1: 022769718คุณมนวิภาพร้อมรับสายท่านฟังท่านผู้ชมนะครับ022769718โทรมาตอนนี้ระหว่างนี้ที่รอสายคำถามจาก Facebook ไม่แน่ใจอาจารย์จะเข้าใจกรณีของหมาแมวหรือเปล่าที่บ้านมีแมวจรไม่แน่ใจอาจารย์จะตอบได้ไหมนะเดี๋ยวลองถามดูนะครับปรากฏว่ามีจุดเล็กๆแล้วขยายวงกว้างขนร่วงเหมือนเชื้อราสีขาวๆตรงนี้ยาแพทย์แผนไทยพอจะมีอะไรรักษาได้ไหมครับอาจารย
2: ์เขาส่วนใหญ่เขาเรียกเชื้อราของแมวค่ะมันเป็นเชื้อราของแมวที่มันเกิดขึ้นมันไอ้ขนมันจะหลุดเป็นกระจุกเป็นวงๆส่วนใหญ่ใช้ครีมแต้มของหมอแผนปัจจุบันดีกว่าค่ะถ้าของแผนไทยเนี่ยมันจะหาลำบากส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใช้แบบเดียวกับของสุนัขก็คือน้ำมันมะพร้าวทั่วไปผงกรรมฐานขมิ้นชันผงขมิ้นชันนะคะมาผสมกันโดยใช้น้ำมันเนี่ยห้าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยประมาณ5ช้อนโต๊ะน้ำมันงาก็ได้น้ำมันมะพร้าวก็ได้แต่เราแนะนำน้ำมันมะพร้าวเนื่องจากว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นสารตั้งต้นพวกสารชะล้างพวกสบู่พวกซักฟอกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะชะล้างได้ดีกว่าแล้วเราก็ผสมไอตัวขมิ้นผงอะค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวกรรมฐานผงสีเหลืองๆบดละเอียดแล้ว2ช้อนชา2ช้อนชาคนให้เท่ากันแล้วก็แต
0: ้
2: มแมวเลียได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ
0: เป็นเชื้อ
2: แมวหรือหมาเลียได้หมดก็ไม่เป็นปัญหาก็ลดลงได้แต่จะไม่เหมือนกับยาฆ่าเชื้อราโดยตรงแล้วก็ต้องไปดูความอับชื้นของแมวด้วยค่ะว่าแมวมีความอับชื้นด้วยหรือเปล่าที่อยู่ของเขาก็จะช่วยไปได้ส่วนหนึ่งค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณชาวลิตฟังอยู่นะคะเป็นแมวจร นะคะก็ดูแลรักษาอาจารย์แนะนำให้นะคะแล้วก็มีคุณชัยพุทธนะคะถามมาเรื่องต่อมน้ำเหลืองใต้คางบวมจมูกข้างเดียวกันคัดจมูกเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองที่บวมไหมครับมียารักษาไหมครับ
2: คือต่อมน้ำเหลืองบวมเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่ามันมาจากตรงอื่นมันมาจากตรงอื่นเช่นโพรงไซนัสอักเสบฟันลากฟันมีปัญหาพวกนี้ค่ะมันก็สามารถทำให้เจ็บคอหรือต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงบวมได้แต่ทางที่ดีต่อมน้ำเหลืองบวมไม่มียารักษาง่ายๆค่ะต้องไปดูว่าสาเหตุจะมาจากอะไรแล้วถ้าอยู่ดีๆต่อมน้ำเหลืองบวมเองโดยไม่มีตรงอื่นอักเสบแนะนำคนพบแพทย์นะคะ
0: ค่ะไปพบแพทย์ดีกว่านะคะตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะ
1: ครับแหมเงียบทีเดียวนะฮะ022769718อาจจะหยุดยาวกันอาจารย์
0: คุณมนวิภาเรียกสายหน่อยค่ะ
1: 022769718นะครับระหว่างนี้ผมขอถามต่อเนื่องไปคุณชัยพุทธนะครับฝากถามมาทาง Facebook บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่แน่ใจอาจารย์จำได้หรือเปล่าที่ถามไปเรื่องของต่อมน้ำเหลืองใต้คางบวมอันนี้ถามไปแล้วขออภัยครับขออภัยนะครับ
0: มีคุณสุทธินีค่ะถามมาว่าตื่นนอนตอนเช้าขมในคอมากๆเป็นเพราะอะไรช่วยแนะนำด้วยไหมคะควรทานสมุนไพรอะไรก่อนนอนไหมคะ
2: มันเป็นอาการเริ่มต้นของกลุ่มกดไหลย้อนค่ะพวกขมหรือขมคอขมลิ้นอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นอาการเริ่มต้นของกดไหลย้อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่6โมงเย็นไปแล้วไม่ควรรับประทานอะไรเลิกรับประทานอาหารผลไม้อะไรต่างๆเลิกหมดหลังจาก6โมงเย็นไปแล้วให้เลิกไม่ให้กินแล้วค่ะก็จะช่วยได้แล้วก็อย่ากินอิ่มมากเกินไปกินแต่พอดีถ้าหิวก็จิบน้ำเอาการขมจากนั้นดีที่โชนขึ้นมาค่ะมันก็จะค่อยๆลดลง
0: เป็นลักษณะอาการของกดไหลย้อนนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้าทิ้งไว้นานๆต่อไปจะเริ่มเลอเปี้ยวและเริ่มร้อนอกมันจะค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆค่ะ
0: จุกที่ลิ้นปี่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: จะแสบอะไรนะคะก็เป็นลักษณะของกรดไหลย้อนอย่าทานอะไรหลัง6โมงใช่ไหมคะอาจารย์ไม่นอนกินแล้วนอนเลยไม่ได้
1: บางคนบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของชีวิตเลยนะอาจารย
0: ์
1: คุ้มค่าไหมครับที่จะเปลี่ยนแปลงมาทานอาหารให้เร็วขึ้นเนี่ย ถ้ามองในแง่ของการดูแลสุขภาพทั่วไป
2: ก็จริงๆมื้อเย็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำไว้ประมาณ4โมงเย็นซึ่งมันก็ยากนะคะ4โมงเย็นมันยากบางคนเขาเลิกงานแล้วเขายังไม่มีเวลาไปทานก็แนะนำว่าก่อน6โมงเย็นเนี่ยก็ไม่ควรทานอะไรแล้วเพราะนั้น6โมงเย็นควรหยุดการทานได้แล้วค่ะ
0: ซึ่งโดยส่วนใหญ่ส่วนมากเด็กๆหนุ่มน้องๆเ
1: ขาจะไปทานไม่มืดไม่หิว
0: หมูกระทะอะไรกันกลางคืนดึกๆนะ
1: แต่ถ้าเด็กนี่เขาเผาผลาญกันอยู
0: ่
1: พอไหว
2: ใช่เด็กยังเผาผลาญค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เราก็ต้องลดลงละทั้งทานให้เร็วขึ้นนะคะ
1: ค
0: เลิกทานให้
1: แต่สังเกตนะพี่พัฒน์ทานเร็วขึ้นแล้วรู้สึกร่างกายดีขึ้นไหมรู้สึกว่า
0: เบากับเบาม
1: ันเบาเนาะเบาในคืนนั้นก็เบาด้วยแล้วก็สุขร่างกายดีขึ้นอ่ะ
0: ค่ะมานี้มีสายมาแล้วค่ะ
1: คุณสุนีนะครับจากจังหวัดปทุมธานีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะโอ้โหโทรยากมากเลยเพ
0: ิ่งจริงเหรอ
1: นี่โทรเป็นสายแรกเลยนี่เก่งมากเลยนะไม่น่าจะยาก
3: แทบจะทุกกันเลยโทรไม่ได้เลยจากเจออาจารย
0: ์ดีใจติดแล้ว
1: ครับผม
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะสวัสดีผู้จัดรายการท
2: ุ
3: กคนนะอาจารย์ด้วยค่ะ
1: ค
3: ืออาจารย์คือว่าความจริงอ่ะไอ้รากกระเทียมอ่ะเพื่อนก็ส่งมาให้จากต่างจังหวัดทีนี้ไม่ได้มาตากเองแล้วมันก็ปนแบบว่าปนเปลือกกระเทียมด้วยอะไรด้วยอย่างนี้จะเอาได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่คัดออกให
3: ้รากรู้สึกมันไม่ได้เส้นเท่าไหร่มันรู้สึกมันกรอบอะค่ะ
2: ค่ะมันก็จะเป็นเส้นเล็กๆขาวๆเหลืองๆอะค่ะแล้วก็จะมีเปลือกกระเทียมปนมาด้วยเราก็จะต้องมาเกลี่ยออกแล้วเราก็หยิบออกอันไหนยิ่งออกได้อันไหนใช้ได้แล้วก็
3: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวยังไงก็ถ้ามันไม่ดียังไงก็แล้วแต่เนาะก็มีดอกมะลิด้วยอะไรด้วยค่ะ
2: โอ้ได
3: ้ดีเลยค่ะค่ะจะถามอาจารย์นิดนึงว่าคือเมื่อก่อนก็รักษาอยู่ที่นั่นแหละที่ราซานนะคะแต่บังเอิญตอนที่ย้ายไปที่อื่นแล้วก็เลยคิดว่ามันไปไม่ได้เพราะตัวเองเดินทางลำบากก็เลยไม่ได้ไปแต่ทีนี้มารักษาที่โรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลรัฐอ่ะที่บัตร30บาทอ่ะทีนี้บางอันตัวยายเองเนี่ยมีค่าไต63แล้วก็ไอ้ยาของยาที่ยาสมุนไพรยังเหลืออยู่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าทานหมอไม่ให้ทานแต่จะอยากทานนะเนี่ยเพราะตัวเองก็มีอาการปวดขาเมื่อก่อนมันดีขึ้นแล้วพอไม่ได้ทานยาแล้วมันปวดขา
2: ค่ะยา
3: ที่เคยไปหาหมอสมัยที่อยู่ลาซานนะคะแต่ทีนี้มันจะทานได้ไหมถ้าเกิดว่ามันมีค่าไตอย่างนี้คุณหมอ
2: มันจริงๆมันมีอายุยาด้วยค่ะอายุของยาเนี่ยพอ2ปีมันก็หมดอายุยาแล้ว
3: คือความจริงอายาที่ใช้อยู่คือมันมีพ.ศ.68อะค่ะ
2: อ๋อ68
3: ค่ะ
2: แล้วยาที่กินคือยาอะไรคะ
3: คือมันยาอะไรสหทาราอะไรอย่างนี้ก็มียาวิเศษ
2: สหทารา
3: ค่ะ
2: สหัสทาราเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะของโรงพยาบาลเขาจ่ายค่ะ
3: ค่ะแล้วมันแก้ปวดขาปวดอะไรได้ใช่ไหมคะ
2: มันกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือดค่ะก็ทำให้การไหลเวียนดีขึ้นค่ะ
3: อย่างนี้สามารถทานได้ไหม
2: ทานได้ถ้ายัง68อยู่ถ้ามาจาก68นะคะแล้วตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่อะคะ
3: คือมันคนที่มันเกิด497แต่ประมาณ72แล้วป่ะคะเนี่ย
2: 72ด้วย63โอเคค่ะกินน้ำอย่าลืมกินน้ำด้วยนะคะในแต่ละวันกินน้ำให้เพียงพอด้วยดี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เพื่อข้อเลือดของไตจะได้สูงขึ้น
3: ค่ะแล้วก็มีน้ำในข้ออาจารย์ไม่รู้น้ำในข้อจะแก้อะไรคะเนี่ย
2: น้ำในข้อนี่สำหรับพวกปวดเข่าค่ะพวกปวดเข่าพวกหมอนรองกระดูก พวกข้อเข่าต่างๆที่มีเดินแล้วมีเสียงก๊อบแป๊บก๊อบแป๊บอะค่ะเราก็จะให้พวกกลุ่มนั้นในข้ออันนั้นก็อยู่ในคัมภีร์ยามกันเป็นยาที่เราใช้มาโอเคนานมากแล้วปลอดภัยดีค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะ
3: ค่ะค่ะแต่ว่าก็คือไม่กระทบกับไตแล้วคุณหมอ
2: ไม่กระทบค่ะไม่กระทบแล้วก็รักษากันอยู
3: ่อ๋อค่ะค่ะ
2: แต่ว่าต้องไประวังเรื่องอาหารรสเค็มนะคะอาหารเค็มเครื่องปรุงรสต่างๆอันนั้นต้องระวัง
3: ค่ะค่ะค่ะแล้วอะไรอีกอย่างนึงนะโหถามแต่เรื่องยาอะไรนะอะไรที่อะไรพุทธพละอะไรเรียกไม่ถูกอะไรว่าพลากะอะไรก็ไม่รู้
0: จะตุกพลาธิกะไหมคะ
3: อะไรคืออ
2: าจจะตุกพลาธิกะอันนั้นปลอดภัยค่ะอันนั้นเป็นสมอ4ตัวสมอ3มะขามป้อม1กระตุ้นพวกนั้นก็จะเป็นเรื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยเหมือนการระบายอ่อนๆดูแลสายตาให้เราด้วย
3: ค่ะแล้ว4ตัวนี้แหละยาบำรุงโลหิตด้วยนะคุณหมอ
2: บำรุงโลหิตก็กินได้ตามปกติเพราะก็อยู่ในบัญชีหลักการบำรุงโลหิต
3: เนาะเพราะว่าความจริงยาหมอก็ไม่ได้กินอะไรก็กินแบบไอ้นั่นน่ะกินแต่ยาไขมันอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่
2: ดีค่ะ
3: ค่ะแล้วจะมียาพวกวิตามินพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกบำรุงกระดูกบ้างเหมือนกันแหละแต่ทานได้
2: ค่ะอ๋อดีค่ะทานได้ค่ะทานได้ค่ะปลอดภัยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: คือขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะยังไงส่งยาไปให้นะคุณหมอ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ไม่ใช่ส่งยาส่งลากกระเทียม
2: ลากกระเทียมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณป้าสุน
2: ีค่ะ
0: อายุ72พูดจาคล่องแคล่วเนาะ
1: โอ้คล่องแคล่วมาก
2: เสียงชัดเจน
1: คำถามรัวเลยนะนานๆโทรติดทีก็คุยกับอาจารย์เต็มที่แล้วก็ยังแหมมีน้ำใจบริจาค
0: ค่ะ
1: สมุนไพรด้วย
0: แล้วอีกสักสายนึงเนาะโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะ
1: ครับ022769718 022769718คำถามเล็กๆนะจ๊ะ
0: ยัน
1: ครับผมเหมือนเป็นหูดขึ้นนะครับอาจารย์บริเวณหูข้างบนนะฮะจะมียารักษาไหมเป็นเม็ดก็นิดเดียวเท่านั้นนะประมาณครึ่งเซนติเมตรครับอาจารย
2: ์มันจะค่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะพวกหูดพวกนี้
0: ค่ะ
2: มันก็เป็นเชื้อชนิดนึงเหมือนกันจะมีเจาะรากหรือควรจะต้องพบแพทย์เพื่อดูแลเรื่องหูดเนี่ยว่ามันจะกระจายต่อไปยังไงอีกด้วยค่ะ
0: ไปหาหมอดีกว่าเพราะว่ามันเป็น
2: เห็นด้วย
0: ใกล้หูเน
1: า
0: ะมัน
1: น่ากลัวนะอยู่ข้างบนอยู่บนหน้าบนหัวเรา
0: ไปหาหมอดีกว่านะคะคุณลุงยันนะคะมีโทรศัพท์เข้ามาไหมคะถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะ พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อ022769718โทรเข้ามาได้รอสายช่วงหลังเบรกนะคะ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เอ้ยคุณตา
4: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยค่ะ 13:33 อยู่กับอาจารย์เนตรดาวยงศรีนะคะ
1: ครับก็ยังคงเปิดสายนะครับ022769718ยังไม่มีสายโทรศัพท์เข้ามาเลยวันนี้ก็ยังรออยู่แหมโทรมายากอย่างที่คิดนะครับ022769718เมื่อสักครู่คุยกับพี่พัดเรื่องลิ่มเลือดมอช่วงที่แล้วอาจารย์พูดคุยค้างไว้ฟังแล้วมันเป็นภัยที่น่ากลัวที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงด้วยเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลยใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เราจะป้องกันได้ไหมครับเพราะบางกรณีเกิดขึ้นกับคนที่ร่างกายแข็งแรงด้วยไง
0: ใช่ค่ะ
2: ก
0: ็
2: ล
0: ิ่
2: มเล
0: ือ
2: ดตอนน
0: ี
2: ้ต้องบอกกันเลยว่ามันก็เกิดขึ้นเยอะนะคะหลายคนก็โทษสาเหตุนี่นั่นแล้วแต
0: ่
2: ว่าปัญหาก็คือมันเกิดได้ในกับทุกๆคนแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยก็อย่างพวกเบาหวานไขมันความดันอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งแม่ค้าพ่อขายที่ยืนมากๆยืนนานจนเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบเส้นเลือดขอดอะไรต่าง
0: ๆ
2: ม
0: ัน
2: ก็เกิดขึ้นมาได้โดยเฉพาะคนที่มีอุบัติเหตุด้วยคนที
1: ่
2: มีอุบัติเหตุเราส่วนใหญ่เราบอกว่าจะนวดเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณเกิดอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าคนกระแทกหัวฟาดหกล้มอะไรพวกอย่างเงี้ยเราต้องคอยถามหมดเพราะว่ามันสามารถเกิดริ่มเลือดขึ้นได้ในกรณีกระแทกรุนแรงก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีเขาเรียกนวดเพื่อสุขภาพจริงๆเราอยากแนะนำหลายท่านเลยว่าการที่คุณจะเข้าร้านนวดแล้วเขาไม่วัดความดันเลยอ่ะ
0: ค่ะต้องวัดก่อน
2: ควรวัดก่อนนวดใช่ค่ะถ้าความดันสูงคุณต้องรู้ตัวคุณเองว่าคุณต้องถอยออกมาไม่ใช่หมายความว่าความดันสูงก็ฉันเมื่อฉันอยากนวดก็จะนวดต
1: ่อ
2: ม
1: ัน
2: อันตรายมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมากพอเรื่องนวดเนี่ยมันต้องดูให้ดีมันจะได้ปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่ที่มันหัตถการกับตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังให้มากพอด้วยค่ะ
0: มีคุณศักดิ์วัฒน์นะคะจากชลบุรีถามมาทาง Facebook Live ค่ะพ่อบอกอายุ62ปีผ่าตัดเนื้องอกเป็นโรคเลือดหนืดนะคะปัจจุบันทานยาละลายลิ่มเลือดความดันไขมันกันชักยาขยายท่อปัสสาวะทานมา2เดือนอยากจะหยุดใช้ยาสมุนไพรตัวไหนแทนได้ไหมครับเฉพาะขยายท่อปัสสาวะค่ะ
2: ขยายท่อป
0: ั
2: สสาวะตอนนี้คุณหมอต้องใช้ยาอยู่ค่ะของเราเนี่ยมันมีแต่ยาขับปัสสาวะถึงกับขนาดขยายเนี่ยเราจะไม่มีขนาดนั้นค่ะค่ะมันจะเป็นยาขับปัสสาวะซะมากกว่า
0: ค่ะ
2: แล้วก็เลือด

0: เราอาบน้ำเมื่อก่อนเราอาบน้ำกับแม่น้ำอาบน้ำกับลำคลองเขาเลยต้องทาลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ให้อาบจนเย็นเกินไปควรยังให้มีแดดอ่อนๆอยู่หรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนเป็นน้ำที่อุ่นพอสมควรแล้วก็ดูอุณหภู
1: ม
0: ิห้องที่เราใช้อาบด้วยว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเย็นเกินไปหรือเปล่าปรับเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยก็จะช่วยได้ส่วนนึงค่ะส่วนเรื่องยาทานอยู่แล้วทานตามปกติที่คุณหมอให้ทานเลยค่ะส่วนเรื่องเท้าบวมต้องดูด้วยนะคะว่าเราถ้าเป็นโรคหัวใจเท้าก็บวมได้เป็นเรื่องปกติที่จะบวมได้พยายามยกขาสูงขึ้นเช่นนอนราบแล้วก็ยกขาสูงขึ้นหน่อยกว่าสูงกว่าศีรษะนะคะแล้วก็ให้เลือดมันย้อนกลับมาอาการเท้าบวมก็จะค่อยๆลดลง
1: ไม่แน่ใจยาโมโครีนนี่คือใช่ยาละลายลิ่มเลือดไหมอาจารย
0: ์ค่ะ
1: นะต้องกินต่อเนื่อง
2: ต้องถ้าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดนี่ต้องระวังอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์กระแทกค่ะกระแทกหกล้มแผลในกระเพาะอาหารบาดแผลต่างๆคนนี้ต้องคอยระมัดระวัง
2: เพราะว่าพอกินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเลือดจะไม่แข็งตัวใช่ไหมคะ
0: ก็เลือดหยุดยากค่ะ
2: เลือดจะหยุดยากถ้าเกิดว่าหกล้มหรือว่าชนกระแทกมันก็จะเลือดออกในในเลือดในตัวแล้วก็ทำให้เขียวเป็นจ้ำๆใช่ไหมคะ
0: ก็แค่กระแทกที่หน่อยก็เกิดจ้ำแล้วค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าคนกินละลายกินยาละลายริ่มเลือดห้ามไปทำฟันเลือดจะไหลไม่หยุดอย่างเง
1: ี้
2: ยก็อันตราย
0: ก็ต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนว่าต้องให้หยุดให้หยุดเท่าไหร่ให้หยุดกี่วันแล้วถึงจะไปถอนฟันได้ถอนฟันได
2: ้ค่ะถ้ากินก็ต้อง
1: ถ้าจำเป็นก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเรื่องริ่มเลือดก่อนหมอจะให้หยุดยาน
2: ะ
1: ในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับโ
2: อ้ก็เรื่องโรคเลือดเนี่ย
1: เรามองไม่เห็น
2: รายละเอียด
1: อยู่ข้างในร่างกายเราอะ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: สำหรับคุณพ่ออายุ90
1: ปีด้วย
2: ต้องดูแลต้องระมัดระวังยังไงบ้างคะอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะ
0: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
2: คุณพ่อที่อายุ90ปีที่เป็นโรคลิ่มเลือดเนี่ยค่ะควรระมัดระวังอะไรบ้างนอกจากการเดินไม่เดินชนแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง
0: จริงๆการใช้ยาลายเลือดอะค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะตั้งแต่เลือดนูเลือดนือเรื่องของการหลอดเลือดหัวใจหรือใส่ขดลวดหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจอะไรพวกนี้มันก็เกิดจากหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นปัจจัยของโรคนั่นแหละค่ะที่เราต้องคอยระมัดระวังตั้งแต่อาหารการกินหรือแม้กระทั่งยาสมุนไพรที่จะกินซ้ำเข้าไป
2: ค่ะ
0: ยาสมุนไพรที่จะกินซ้ำเนี่ยเข้าไปก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยเหมือนกันอย่างเมื่อกี้ที่บอกเรากินยาละลายเลือดแล้วก็เมื่อกี้มีที่คุณสุนีถามเรื่องของยาสหัสธาราอย่างเงี้ยจะกินเข้าไปเราต้องรู้ก่อนว่าคนไข้กินยาละลายเลือดอยู่แล้วถ้าจะให้ยาตัวนี้ต้องให้เท่าไหร่และให้แค่ไหนหรือไม่ควรให
2: ้
0: เพราะฉะนั้นการกินยาสมุนไพรโดยฟังเขาว่าแล้วก็สั่งมากินไม่ได้ไปผ่านการตรวจรักษาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันตรายเหมือนกันต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นการกินยาเลือดมันมาจากหลายสาเหตุ
1: ครับเอาละครับมีสายมาแล้วนะครับคุณชาญยุทธจากจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดี
3: ครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อยากเรียนถามคุณสวัสดีครับอยากเรียนถามคุณหมอทุกเรื่องตรงเรื่อง
2: ถามเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: เรื่องแรกคือผมเป็นเบาหวานนะครับผมเป็นเบาหวานแล้วนานเข้ามาหลายปีมันจะมีอาการชาเท้าครับทั้งสองข้างครับ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
3: ตอนนี้ไหนครับ
2: ยังไงต่อคะ
3: ก็อาการชาอยากจะหายชาครับ
0: คือผู้ป่วยเบาหวานนะคะหลอดเลือดจะมีปัญหาตามไปด้วยนะคะแล้วก็เลือดก็หนืดตามที่เขาบอกด้วยแล้วก็ปลายประสาทส่วนใหญ่ก็จะเสียหายด้วยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องไปคุมระดับน้ำตาลคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพราะว่าถ้าระดับน้ำตาลดีแล้วเนี่ยความเสื่อมของปลายประสาทหลอดเลือดต่างๆปลายอวัยวะเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นตาหรืออะไรพวกนี้มันจะค่อยๆพัฒนาหยุดแล้วก็ดีขึ้นคุณหมอก็จะให้ยาพวกกลุ่มช่วยลดอาการชาตามปลายมือปลายเท้ามาด้วยอาการก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆหยุดแล้วก็หายไปแต่ถ้าผู้ป่วยยังคุมเรื่องของระดับน้ำตาลไม่ได้ความเสื่อมของระบบปลายประสาทมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเท้าชาทั้งสองข้างมือชาสองข้างบางคนเอาไม้ไปเขี่ยยังไม่รู้สึกเลยอันนี้ก็จะอันตรายเพิ่มขึ้นต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะ
3: แต่ว่าน้ำตาลผมก็ดีนะน้ำตาลผม

0: เท่าไหร่
1: 130 140ประมาณ130ครับ
0: แล้วน้ำตาลสะสมเท่าไหร่พอจำได้ไหมคะ
1: น้ำตาลสะสมเป็น5ได้ไงนี่แหละ
0: ถ้า5นี่หายแล้วนะ
1: เดี๋ยวอยู่ประมาณ5หรือ6ประมาณนี้จับร่างกัน
0: เหรอจะน่าจะจำไม่ได้เพราะถ้า5นี่น่าจะหายแล้วค่ะเบาหวานไม่เป็นแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้เขาถ้าเราคนปกติทั่วไปเนี่ยสัก 5.8 ไม่ควรเกินนั้นนะคะถ้าเกิน6ขึ้นไปอะไรพวกนี้เอาแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดเราต้องคอยดูเพราะว่าเวลาที่เราจะไปหาหมอเนี่ยเรารู้วันไหนเราจะไปหาหมอเราก็จะควบคุมอาหารต่างๆให้ควบคุมให้ดีสักหนึ่งอาทิตย์แต่ค่าน้ำตาลสะสมมันจะบอกย้อนกลับไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนมันก็จะทำให้คุณหมอรู้ได้ว่าค่าน้ำตาลสะสมของคุณเท่าไหร่แล้วก็ค่าน้ำตาลไอ้ฟาสต์บัตที่อดน้ำตาลน่ะเขาเรียกอดอาหารมาแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็จะได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของอาการชาเท้าทั้งสองข้างควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีแล้วก็กินยาตามที่คุณหมอสั่งมันก็จะช่วยได้คุณหมอให้วิตามินบีมาร่วมหรือเปล่าคะ
1: แต่บอกแต่ผมไปหมอประจำเดือนว่าผมน้ำตาลน้ำตาลสะสมลดลงเยอะนะลุงเขาบอกว่าอย่างนี้นะแต่ว่าไม่จำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร
0: ่แล้วค่าไตปกติดีไหมคะ
1: ไตปกติครับค่าไตปกติ
0: ค่าดีค่ะดีใจด้วยค่าไตปกติดีใจด้วยค่ะเพราะบางคนค่าน้ำตาลสะสมลงเร็วค่าน้ำตาลลงเร็วค่าไตมันจะสวนทางก็ต้องดูด้วยถ้าค่าไตยังปกติก็ยินดีด้วยแล้วเดี๋ยวสักพักอาการก็จะค่อยๆเบาลงกินเสริมยาที่คุณหมอบอกเรื่องของอาการชาปลายมือปลายเท้า
1: ชามัน
0: ค่อยดีขึ้น
1: แต่เท้าหนักแต่เท้าชาหนักเลยแล้วอีกอย่างนะคุณหมอที่มันหัวนั้นมันเป็นเพราะอะไรครับ
0: มึนหัวมาจากค่าระดับน้ำตาลก็ได้ค่ะมึนหัวนี่จากความดันก็ได้จากค่าน้ำตาลก็ได้ถ้าค่าน้ำตาลต่ำเกินไปคนไข้จะวูบก็จะมีอาการมึนหัวเหมือนกัน
1: ครับมึนหัวเดินแทบไม่ได้ไง
0: ก็วูบอันนั้นต้องไปวัดระดับน้ำตาลแล้วค่ะท่านมีที่วัดน้ำตาลที่บ้านไหมคะ
1: มีครับ
0: ถ้าเรามีอาการแบบนั้นน่ะเจาะปลายนิ้วแล้วก็ดูค่าน้ำตาลเราเท่าไหร่ถ้ามันต่ำเกินไปรีบเอาลูกอมกินเข้ามากินรีบอมซะก่อนเสียมันจะช็อกหรือถ้ามีเครื่องวัดความดันวัดความดันร่วมด้วยว่าความดันเนี่ยมันตกมากเกินไปหรือเปล่าถ้าความดันตกมากเกินไปควรลงนอนราบนอนราบลงไม่ควรลุกขึ้น
1: เลยก็อยู
2: ่ค่ะ
1: ความดันก็ประมาณ130-140ประมาณนี้ครับความดัน
0: 130-140ไม่เป็นปัญหาค่ะน่าจะอยู่ที่น้ำตาลน้ำตาลอาจจะตกมากเกินไปก็เกิดอาการวูบได้
1: ไปหาหมอก็ไปหาหมอที่ผู้หมอจะก็บอกว่าเขาบอกว่าผมเป็นอะไรนะเป็นในน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้แหละ
0: ถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันมันก็จะมีอาการบ้านหมุนด้วยค่ะระดับเวลาเรามองจะมีอาการโคลง
1: เขาก็อาการรถก็จะประมาณนั้นนะครับอาการผม
0: อ๋อถ้างั้นก็น้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าก็หินปูนมันหลุดก็มีอาการโคลงเคลงนะคะเหมือนเรานั่งอยู่บนเรือ
1: นั่นแหละครับคล้ายๆงั้นแหละ
0: ค่ะถ้างั้นก็ไปเกิดจากอาการบ้านหมุนค่ะ
1: บ้านหมุนนี่ตอนจะล้มตัวนอนแต่มันบ้านนี้ยังหมุนเลยแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆปรับระดับนะคะนั่งแล้วนั่งสักพักหนึ่งก่อนเวลาจะล้มตัวลงนอนค่อยๆลงช้าๆอย่าลงเร็วนะคะไม่งั้นจะอาเจียนพุ่งออกมาเลยต้องระวังด้วย
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คนเดินเนี่ยเดินมันกลัวล้มตัวเดินนี่แหละกลัวล้ม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาการมันเหมือนกับคนหมอเราประมาณนี้แหละ
0: ค่ะ
2: จะลุกจะนั่งก
0: ็
2: ช้าๆนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะขอบคุณครับ
2: คุณชาญยุทธนะคะก็เป็นลักษณะทั้งเบาหวานเนาะ
3: ครับแต่โชคดีไม่เป็นไตนะแต่เบาหวานกับไตนี่ส่วนใหญ่ก็มาพร้อมๆกันใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ส่วนใหญ่มาคู่กัน
3: ต้องระวังเลย
2: ค่ะแล้วก็มีน้ำในหูไม่เท่ากันด้วย
3: ครับ
2: มีหลายอย่างเลย
3: ยังคงเปิดสายนะครับ022769718 022769718สายว่างแล้วนะครับคำถามเล็กๆจากคุณพิสมัยสมุนไพรอะไรลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือนวดแบบไหนลดหน้าท้องได
0: ้มาเคยดังอยู่พักนึงค่ะเขาเอาน้ำมันพริกไทยที่สกัดเอาสารเผ็ดนะคะพวกสารเผ็ดจากพริกไทยออกแล้วเขาก็ถึงจะเอามาวิธีการนวดแต่การนวดหน้าท้องอะค่ะ มันต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญนวดเฉพาะทางเพราะบริเวณหน้าท้องมันมีอวัยวะอยู่พอสมควร อย่านวดทั่วไปนะคะอย่านวดเองหรือให้ใครที่ไม่ชำนาญนวดก็อันตรายค่ะ
2: ต้องระวังนะคะการลดความอ้วนก็ต้องลดอาหารออกกำลังกาย
0: ก็ลดอาหารละค่ะ
3: เดี๋ยวนี้มีปักพุงด้วยบอกแพทย์บอกว่าปลอดภัยเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นทางลัดเกินหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็บางคนก็ตัดกระเพาะตัดกระเพาะเพื่อให้ลดแต่ว่าในระยะยาวก็แย่หน่อยพอสมควรบางคนก็ไปดูดไขมันก็ดีบางคนก็ดีบางคนก็เสียชีวิตแล้วแต่ค่ะ
2: เราทำยังไงดีหลายคนก็มีปัญหาอาจจะมีทางลัดที่บอกว่าไปปากพุงเนี่ยเป็นทางลัด
3: ต้องพิสูจน์กันต่อไปเยอะเลยนะเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าสิ่งสุดท้ายแล้วความเป็นอัศจรรย์เรื่องลักษณะนี้มันก็ยากเหมือนกันนะว่าบางครั้งต้องอาศัยพฤติกรรมแล้วก็ความคงที่ของพฤติกรรมเรามากกว่าในการกินการใช้ชีวิตต่างหากแหละครับที่น่าจะยั่งยืนที่สุดเอาละครับคุณตานีจากชลบุรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์เนตรดาวด้วยค่ะ
0: ค่ะ
4: เพิ่งจะทานข้าวสำลักก็จะเรียนถามอาจารย์ว่าตัวเองเนี่ยเหลืออีก4เดือนนะคะก็ครบ71แล้วแต่ยังไม่เคยไปตรวจแบบตรวจสุขภาพแบบปีละครั้งอะไรยังไม่เคยตรวจเลยค่ะก
0: ็
4: จะเรียนถามอาจารย์ว่าผิดมหันต์เลยไหมคะ
0: จะเชื่ออ
4: าจารย์นะคะ
0: สำลักไปด้วย
3: ตรวจล่าสุดเมื่อไหร่คะเนี่ย
4: ไม่เคย
3: ไม่เคยเลยนะ
2: ไม่ตรวจไม่รู้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ตรวจก็ไม่
2: ไม่ตรวจไม่เป็น
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะไปตรวจเถอะค่ะก็อย่างน้อยเนี่ยเราดูค่าไขมันเราบ้างนะคะดูค่าน้ำตาลเราบ้างนะคะเราก็ดูหน่อยค่าตับค่าไตเราเป็นยังไงถ้าตรวจแล้วพบเราก็แก้ไขแต่เนิ่นๆนะคะแต่ถ้าไม่พบอะไรก็โชคดีถือว่าเป็นคนสุขภาพแข็งแรง
4: เป็นช่างตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะก็แบบงานเยอะก็เลยไม่ได้ค่อยไปไหน
0: สละเวลาสักนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะอย
4: ่
0: างน้อยตรวจพื้นฐานก็ได้ค่ะความดันไขมันเบาหวานอะไรพวกอย่างเงี้ยค่าตับค่าไตมันก็ยังทำให้เรารู้ได
4: ้บอกเพื่อนขอคำตอบจากอาจารย์เนตรดาวพลักมากฟังมาตลอด
0: ขอบคุณ
4: ไม่เชื่อเลย
2: ต้องเชื่ออาจารย์เนตรดาวนะคะ
4: เชื่อค่ะ
0: สละเวลาสักหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเอง
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณ
4: นะคะขอบคุณ
0: ยังไงก็ขอให้ตรวจออกมาแข็งแรงนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ก็ร่างกายรู้สึกแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ไปตรวจเลยมันอาจจะรู้สึก
4: ฟิตมาใส่ทุกวันเลยค่ะไปศรีราชาไปบางพระอะไรไปหมดเลย
0: อ๋อเก่งจังเลย
3: ครับ
0: อายุ71แล้วเหรอคะเนี่ยจะ71แล้ว
4: เรือก็เกิดวันที่17พฤศจิกายนค่ะ
0: อ๋อโอ้ใกล
4: ้ตัวเล็กค่ะ
0: แข็งแรง
3: แข็งแรง
4: มันเป็นแรงจากน้ำหนัก50เองค่ะ
2: ค่ะดูแลสุขภาพดีนะคะ
3: ครับ
4: รักตัวร่างกายนะคะสถานีประเทศไทย
0: เนี่
3: ยขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะแต่ในการน่ารัก
3: น่ารักมาก
2: ต้องรู้ตัวนะแล้วมาถามอาจารย์เนตรดาว
3: หลายคนรู้ตัวแต่ว่าต้องการมารับคำยืนยันไงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับคำยืนยันไปนะ
2: อาจารย์ก็แนะนำแล้วนะคะให้สละเวลาไปตรวจดีกว่านะคะอ่ะคุณหนุ่มไพรัตถามมาค่ะ
3: ครับคุณหนุ่มไพรัตนะถามทาง Facebook Live นะครับมีไอเรื้อรังมานานและบางทีโหไอจนจะอาเจียนเลยก็มีทีนี้ต้มขิงสดกับขมิ้นชันสดด้วยกันนะแล้วก็ดื่มเช้าครั้งหนึ่งก่อนนอนครั้งหนึ่งทำแบบนี้เนี่ยจะโอเคไหมครับอาจารย
2: ์ทานนานๆใช่ไหมคะถามว่าทานนานจะดีไหม
0: ปัญหาคือไอมันมาจากหลายสาเหตุอะมันมาจากหลายสาเหตุจากปอดก็ไอนะคะจากภูมิแพ้ก็ไอจากกรดไหลย้อนก็ไอได้รับราการระคายเคืองฝุ่นละอองก็ไ
2: อ
0: ทีนี้การที่เราต้มขิงกับขมิ้นมันก็ไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกอะค่ะทางแก้ที่ถูกคือควรหาสาเหตุก่อนว่าอะไรมันทำให้เรา ไอและไอเสื่อมถ้าเราจะเอาแค่เรื่องไอให้ตรงเนี่ยตัวของขมิ้นชันก็ไม่ตรงละขมิ้นชันมันเหมาะสำหรับพวกอาการท้องอืดท้องเฟ้อกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปตรงกับขมิ้นชันกับขีดสดแต่ถ้าเราไอจากระคายเคืองบริเวณลำคออะไรพวกเนี้ยแนะนำไปใช้พวกมะขามป้อมกับขิงก็จะ
2: ชุ่มคอ
0: ตรงมากกว่าก็จะตรงมากกว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดไอจากกดไหลย้อนขมิ้นชันกับขิงก็ไม่ผิดนะคะก็ถือว่าใช้ได
2: ้
0: มันต้องไปหาสาเหตุมันต้องหาสาเหตุว่ามันไอจากอะไรกันแน
3: ่
0: ถ้าไอจากปอดก็ไม่ตรงทั้งสองอย่างไม่ว่าจะมะขามป้อมหรือจากตัวขมิ้นชันมันก็ต้องหาให้ได้ว่าเราไอจากอะไรมีการหอบเหนื่อยไหมเดินไกลได้หรือเปล่าอะไรพวกอย่างนี้ต้องคอยระมัดระวังเช็คตัวเองด้วย
3: เป็นปอด
0: ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะดีไอถึงขนาดจะอาเจียนเนี่ยแล้วเราต้องคอยเช็คว่าเราทำงานได้ไหมเดินได้ไกลแค่ไหนแล้วเราเหนื่อยง่ายหรือเปล่าน้ำหนักลดไหมอะไรพวกนี้ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมด้วยครับ
3: ครับคุณหนุ่มก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอเน
2: า
3: ะแล้วก็เผื่อจะเอ็กซเรย์จะได้ดูกันละเอียดเลยปอดอาจจะโอเคหรือเปล่านะครับจะได้รักษาให้เท่าทันนะครับ
2: แต่ว่าถ้าเบื้องต้นก็คือน่าจะแบบทำอะไรให้ชุ่มคอไว้ก่อน
3: ครับ
2: นะคะอย่างที่อาจารย์บอก
3: ดำรงชีวิตอยู่ได้ก่อนแต่ว่าอย่าลืมไปหาหมอนะครับ
0: เอาละครับน้ำบ่อยๆด้วยนะคะอย่าลืม
3: อะไรนะครับอาจารย์
0: จิบน้ำบ่อยๆก็จิบลดอาการ
2: ให้ชุ่มคอไว้ค่ะ
0: คอแห้งได
2: ้
3: ครับตรงนี้อาจารย์ย้ำจริงๆนะเรื่องจิบน้ำเนี่ยจิบไม่ต้องรอให้หิวจิบไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะถ้าร้อนหิวแสดงว่าขาดน้ำละนะครับมีสายมาจากชลบุรีคุณสมศรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณสมศรี
5: แต่จะเรียนถามคุณหมอว่าฉันอะอายุเยอะแล้วนะคะ77แล้วแต่ว่าฉันรับประทานในวิตามินอะวิตามินคือยาบำรุงเลือดอ่ะ
0: ค่ะ
5: รับประทานมานานแล้วมันเป็นไรไหมคะ
0: ไม่เป็นไรอะค่ะพวกนี้ก็รับประทานได้ยาวๆอยู่แล้วค่ะ
5: เพราะว่าฉันเป็นไอ้นี่ไงแต่ขอนี่เป็นวัยรุ่นนะมันเป็นเลือดจาง
0: ค่ะ
5: เลือดจางแล้วไปหาหมอเขาให้รับประทานเนี่ยไปแก้เวียนหัวได้แก้อะไรแบบว่าเราเลือดจางจนแบบว่าเลือดน้อยมากอะ
0: ค่ะ
5: เขาให้รับประทานตัวเนี้ยแล้วมันก็
0: ดีขึ้นต่อค่ะ
5: แล้ว
0: ทานได้ค่ะ
5: แล้วว่าม
0: ันเป็นวิตามินทานต่อเนื่องได้ไม่เป็นปัญหา
5: จ้ามันเป็นบำรุงเลือดอะค่ะ
0: ค่ะทานได้เลยค่ะ
5: จ้ากลัวว่า
0: จะลืมกินผักผลไม้อย่างอื่นด้วยนะ
5: กลัวว่ามันจะสะสมอะไรหรือเปล่าทาน
0: เยอะไม่ละค่ะแล้วก็กินน้ำตามปกติแล้วก็จะขับออกมาค่ะปัสสาวะ
5: จ้า
0: ค่ะ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณค
0: ่
5: ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะ
5: สวัสดีจ
2: ้
5: ะ
2: ค่ะส่วนมากก็ทานวิตามินเป็นอาหารเสริมอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช
2: ่เป็น
0: ในพวกวิตามินต่างๆเนี่ยถ้าทานระยะยาวส่วนใหญ่เราก็จะให้ท่องไว้พวก A D E K A D E K พวกนี้สะสมมันต้องละลายน้ำมันใช่ไหม
2: คะ
0: แต่พวก B พวก C แล้วพวกนี้ที่กินกันทั่วๆไปเนี่ยมันออกเกินมันก็ออกมากับ
2: ปัสสาวะ
0: มันละลายน้ำใช่ค่ะก็ขับปัสสาวะออกมาแล้วก็เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจิบน้ำบ่อยๆค่ะจิบน้ำเรื่อย
2: ๆทานเยอะแต่ว่าก็สามารถขับออกจากร่างกายได้นะคะแล้วก็อาจารย์เน้นบอกว่าทานผักผลไม้ให้ครบถ้วนด้วย
3: สำคัญมาก
2: ทานอาหารอะไรก็แล้วแต่นะเป็นอาหารปกติทั่วไปในชีวิตประจำวันให้ครบถ้าไม่ครบก็ค่อยเสริ
3: ม
0: เรากินแต่ยาบำรุงเลือดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องกินพวกผักผลไม้ผักใบเขียวอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยพออายุมากขึ้นอาจจะท้องอืดได้ก็จะใช้ไปต้มเปื่อยบดละเอียดตัดอะไรก็ได้หมดแล้วแต
2: ่
0: ก็สลับสับเปลี่ยนกินให้หลากหลายค่ะ
3: ครับเราวิตามินดีนี่ได้จากแสงแดดด้วยนะตรงนี้นี
0: ่ถูกต้องค
3: ่
0: ะ
3: ได้ฟรีๆด้วยตอนเช้าเนาะ
0: เอาตอนเช้านะคะตอนเที่ยงไม่เอานะ
2: ตอนเที่ยงแรงไป
3: อันนั้นแรงไปเดี๋ยวจะเป็นฮีทสโตรกนะครับท้ายนี้อาจารย์ฝากไว้หน่อยครับถึงเรื่องของคลินิกพรุ่งนี้นะครับผมอาจารย
0: ์พรุ่งนี้คลินิกเราที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะใกล้แยกที่44เปิดตามปกติทุกๆวันอังคารเป็นคลินิกสาธารณสุขค่ะรักษาแบบหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาของคนไข้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของตรวจวัดสายตาฟรีค่ะไม่ได้คิดเงิน ตั้งแต่10โมงจนถึงบ่าย2โมงก็เข้าไปตรวจวัดสายตาฟรีได้ไม่เป็นปัญหาพวกนี้ก็ท่านใดที่สนใจอยากไปก็ซอยเพชรเกษม68ค่ะแล้วก็อยู่ปากซอยเรียกมอเตอร์ไซค์เข้ามาคลินิกถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังก็เข้ามาได้จะเจอใกล้แยก44จะเจอกำแพงปูนขาวๆก็เห็นแล้วเดินเข้ามาข้างในจะมีเก้าอี้เรียงไว้เป็นร้อยๆตัววางอยู่ตรงนั้นก็เข้าไปยื่นบัตรประชาชนต้องยื่นบัตรนะคะไปนั่งเฉยๆเราไม่รู้นะเพราะบางคนไปถึงปุ๊บไปนั่งเฉยๆเลยเราไม่รู
2: ้
0: ไปย
2: ื่
0: นบ
2: ั
0: ตรประชาชนใช่ค่ะเขายื่นบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลขที่อะไรมาถึงปุ๊บคุณก็รอเรียกค่ะเขาจะมีประกาศเรียกชื่อขึ้นไปตรวจค่ะ
2: ค่ะ
3: เอาละครับ
0: เราค่ะ
3: เอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์นะครับวันนี
0: ้ขอบคุณค่ะ
3: ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะใครที่สนใจบริจาคสมุนไพรก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งไปได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ027062610ก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปด้วยเพื่อที่เวลาที่เขาไปส่งก็จะได้แจ้งให้ทราบนะคะ
3: ครับเอาละครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้กับทั่วทิศถิ่นไทยว่าเรื่องของสุขภาพพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับน้องอ้อจะเป็นหน้าที่น้องอ้อนั่นเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดียืนยันไม่กระทบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาน
9: ายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงผลการประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นหลังสูญเสียทหารพราน5นายในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาไม่มีความน่ากังวลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกองทัพบกกองทัพภาคที่4และตำรวจได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบพื้นที่เหตุระเบิดสถานีมะรือโบตันหยงมัดเตรียมพร้อมซ่อมแซมทางทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่ระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่าหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่วันนี้ โดยรฟท.ได้เตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รฟท.เข้าดำเนินการได้เบื้องต้นรฟท.ประเมินว่าหลังได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แขวงบำรุงทางตันหยงมัดจะเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไต้หวันที่ระบุว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันรวมถึงเมืองเกาสงและเมืองไถหนานในวันนี้ส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวนอกจากนี้ยังทำให้บริการรถไฟบางส่วนต้องหยุดชะงักโดยโรงงานทุกแห่งของ TSMC บริษัทรับจ้างผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกของไต้หวันยังคงดำเนินงานตามปกติขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันคาดการพายุไต้ฝุ่นซาวเดลจะเคลื่อนผ่านบริเวณทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคมนี้ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
12: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
13: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ National Geographic นะครับคุณวางคำสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
8: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

0: ุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 2รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: เป็นบุญวาสนาของประสบนิกรชาวไทยที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตามโบราณราชประเพณีถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปสร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง

พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หลังคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนืออาจมีฝนตกสะสมสูงและส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลฝนและปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผ่านน้ำเข้าแก้มลิงโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวขณะเดียวกันกำชับให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและทีมแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงหากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ถึงโทรศัพท์มือถือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีสนันธิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในครั้งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งในขณะนี้แม้จะไม่มีประชาชนสูญเสียชีวิตจากการก่อเหตุ แต่เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังคนในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุซึ่งเป็นตอนกลางคืนทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแต่ยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวแต่จะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามยังมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะจากการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและป้องกันปัญหาภัยพิบัติน
11: ายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายใน3เรื่องหลักประกอบด้วยการแก้ปัญหายาเสพติดการป้องกันไม่ให้ผู้ที่พ้นโทษในคดีทางเพศกลับมาก่อเหตุซ้ำและเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดย้ำว่ารัฐบาลทำงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะทราบถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงอยากให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาเพื่อให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะส่วนพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคมนี้ค่ะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะเพกวันอากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จะถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:17 นาทีค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:32 นาทีและเวลา 21:03 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 2:18 นาทีและเวลา 14:56 นาทีผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 30.6 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 24 องศาเซลเซียสรายงานฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 29.6 มิลลิเมตรอำเภอกระเปอวัดได้ 10.6 มิลลิเมตรอำเภอละอุ่นวัดได้ 12.7 มิลลิเมตรและที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 19.4 มิลลิเมตรค่ะจบเป็นการการดาวน์โหลดค่ะ
3: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
5: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2 ล้าน
7: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
6: ร์แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
7: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
6: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
7: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
6: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
7: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
6: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: สวัสดีค่ะสวัสดีกันในวันชุ่มฉ่ำกันทั้งจังหวัดระนองกันเลยนะคะฝนภายนอกก็ยังคงตกกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังเขานำเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะ15:18 นเวลาในขณะนี้นะคะอภิสรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยเราหยุดกันเสาร์และอาทิตย์ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา15:10จนถึงเวลา16:00 นนะคะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ค่ะฝนที่ระนองนี่เรามาดูเฉพาะฝนที่ตกวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็ได้สรุปให้ทราบกันแล้วสำหรับฝน6ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะก็ 42.4 มิลลิเมตรนะคะฝนที่เข้ามาเติมในวันนี้ทำให้สถิติน้ำฝนของระนองนี่เพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ก็มาดูกันนะคะว่าสถิติตอนนี้เท่าไหร่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะเที่ยงวันที่24สิงหาคมคือ 2,446.9 มิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะคะติดตามรับฟังในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอันดามันวันนี้ในช่วง9:30 จนถึงเวลา10:00 ค่ะพรุ่งนี้ทางโครงการชลประทานระนองจะมาพูดคุยในเรื่องของการบริหารน้ำท่าในจังหวัดระนองนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงช่วงหน้าแล้งกันด้วยจะเป็นอย่างไรแล้วก็สถิติฝนที่ทางโครงการชลประทานระนองนี้จะมีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนนี่มี34จุดด้วยกันเดี๋ยวเราจะติดตามกันในพรุ่งนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันนะคะเป็นเรื่องที่เราก็จะได้ทราบว่าตอนนี้ในเรื่องของน้ำในระนองนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆที่โครงการชลประทานระนองได้ดูแลเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าในพื้นที่ที่มีจุดน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนี้ก็มีนำเอาเครื่องสูบน้ำนะคะเตรียมรอระบายน้ำถ้าว่าน้ำมากันไปประจำจุดต่างๆกันแล้วด้วยพรุ่งนี้ล่ะเดี๋ยวเราจะได้ทราบรายละเอียดกันอย่าลืมนะจ๊ะพรุ่งนี้มีนัดกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันในเรื่องของรายงานอากาศนะคะทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนี้ก็ได้รายงานให้ทราบกันช่วงต้นรายการกันแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าแต่อภิสราขอนำมาคุยอีกรอบหนึ่งเผื่อที่บางท่านเพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 107.25 MHz หรือบางท่านก็อาจจะฟัง AM 783 กิโลเฮิรตซ์ของสวทระนองกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของระนองนี้ก็คาดการณ์กันว่ามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อภิสราขอเปรียบเทียบนิดนึงท่านผู้ฟังค่ะว่าทำไมอภิสราถึงได้นำเรียนท่านผู้ฟังว่าให้ติดตามรายงานอากาศเป็นระยะกันนะคะในช่วงเที่ยงอภิสราไปทันข้าวข้างนอกนี่ก็ต้องติดฝนแล้วท่านผู้ฟังตกหนักเลยมองไม่เห็นทางกันเลยก็ต้องรอให้ฝนซากันช่วงเช้านี่แหละทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะก็ได้พยากรณ์7โมงเช้าวันนี้จนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมาเที่ยงนะคะก็ห่างกันประมาณ6ชั่วโมงนะคะก็มีการนำข้อมูลเข้ามาใหม่ก็จากเดิมที่บอกว่ามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะพยากรณ์อากาศที่นำเข้ามาใหม่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนี่แหละค่ะก็นะคะในช่วงเวลาที่ต่างกันก็อาจจะมีข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่แล้วก็ร้อยละ60ของพื้นที่ก็เกือบจะครอบคลุมทั้งจังหวัดกันเลยนะคะท่านผู้ฟังนะตรงนี้ค่ะสำหรับเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างของระนองนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 24.0 องศาเซลเซียสเมื่อวานก็ไม่ร้อนมากนะคะท่านผู้ฟัง อุณหภูมิสูงสุดของระนอง 30.6 องศาเซลเซียสคาดว่าวันนี้ 31 องศาเซลเซียสนะคะส่วนเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูฝนนะคะเมื่อวานอภิสราก็ได้สรุปเรื่องฝนให้ได้ทราบกันเมื่อวานนี้ก็มีวัดได้แค่ที่เดียวแต่สำหรับฝน24ชั่วโมงในวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี่คือมีนะคะเก็บสถิติมาคืออำเภอสุขสำราญนี่วัดได้ 19.4 มิลลิเมตรนะคะอำเภอกระเปอร์ 10.6 มิลลิเมตรอำเภอละอุ่น 12.7 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองวัดได้ 29.6มิลลิเมตรกันนะคะฝนที่เข้ามาเติมตอนนี้ฝนของระนองนี่ก็ 2,446.9 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะฝนที่มาเติมเมื่อวานแล้วฝนที่เติมเช้านี้กันด้วยเพราะว่าในการดูสถิติฝนตรงนี้นี่จะทำให้หลายหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการน้ำท่าจะได้ทราบสถิติในแต่ละปีนะคะว่าน้ำน้อยหรือมากนะคะตอนนี้ก็ยังบอกว่ายังต่ำกว่าสถิติกันอยู่แต่ยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมรอติดตามรับฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ได้ทราบกันแล้วต้องตามไปดูละเพราะว่าเมื่อตอนเช้าอภิสราก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังที่รักในช่วงของอนามัยวันนี้ไปแล้วในเรื่องของรายงานอากาศแต่เราก็ต้องดูข้อมูลที่อัปเดตข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่กันด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเช้านี้นะคะในเรื่องของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกท่านก็ย้ำเลยนะคะท่านผู้ฟังขาไม่เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงอย่าตื่นตกใจเผื่อที่ว่าไปเจอนะคะข่าวที่ข่าวปลอมนะคะเฟกนิวขึ้นมาตอนนี้นะคะมาดูกันนะคะท่านผู้ฟังนายสุรพงษ์สารปะก็ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อตอนเวลา 11:00 น.ท่านก็ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและเป็นรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่เข้าสัมภาษณ์ณศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น11อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาในประเด็นสถานการณ์พายุในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยพายุที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ไม่มีลูกใดเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะคะท่านผู้ฟังขาและอย่างไรก็ตามค่ะพายุโซนร้อนนาราซึ่งอยู่บริเวณอ่าวตังเกียและเขาก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะเขาก็ส่งผลทางอ้อมต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะซึ่งทางรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกด้วยนะคะว่าเขาส่งผลทางอ้อมต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยและทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกกันด้วยค่ะนี่เป็นข้อมูลที่อัปเดตเข้ามานะคะแล้วก็จากภาพที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนี่ตอนนี้มีพายุนะคะที่มหาสมุทรแปซิฟิกนี่คือ3ลูกที่จ่อขึ้นฝั่งนะคะท่านผู้ฟังคือเขาก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ยืนยันกันเลยว่าไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้ง3ลูกเอาค่ะมาดูกันนะคะซึ่งลูกแรกนี่ก็ได้มีการติดตามกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้นี่ก็จะมีการพูดถึงหย่อมความกดอากาศต่ำและถ้าว่าพูดถึงหย่อมความกดอากาศต่ำนี่ก็มีโอกาสที่จะก่อตัวเป็นพายุนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะคะที่ตามมาจากนารานั่นคือตอนนี้เขาก็ได้ขยับนะคะความเร็วเป็นพายุโซนร้อนคือพายุโซนร้อนแคนารีนะคะท่านผู้ฟังอีกลูกหนึ่งกำลังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะท่านผู้ฟังนะคือพายุใต้ฝุ่นโซเดลนะคะก็ตอนนี้นะคะจากการติดตามการเคลื่อนตัวทั้ง3ลูกก็มีการย้ำกันว่าไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังถ้าว่าเราได้ติดตามข่าวสารกันมาต่อเนื่องอภิสราก็ติดตามข่าวสารตรงนี้มานี้ก็ต้องบอกว่าเกือบ20ปีแล้วล่ะนะในเรื่องของพายุแต่ละลูกที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งในบางลูกนี้เขาก็อาจจะเคลื่อนเข้าฟิลิปปินส์ซึ่งในบางครั้งนี้ก็ทำให้เกิดป ประสบกับปัญหาอุทกภัยในฟิลิปปินส์กันด้วยแล้วก็สำหรับลูกที่บอกว่านาร่านี่เขาก็จะขึ้นที่กวางซีตอนใต้ของกวางซีนะคะมณฑลกวางซีของจีนและเราก็ต้องดูนะคะเดี๋ยวยังไงไว้นะคะติดตามกันต่อไปว่าพายุโซนร้อนแคนารีแล้วก็พายุใต้ฝุ่นโซเดลนี่เขาจะมีทิศทางไปอย่างไรแต่ไม่กระทบกับประเทศไทยก็อาจจะทำให้มีฝนบ้างละนะก็เคยสังเกตนะคะท่านผู้ฟังในช่วงที่มีพายุเคลื่อนเข้าฟิลิปปินส์นะคะในทางภาคใต้ของประเทศไทยก็จะมีฝนตกก็อาจจะเป็นแค่ปลายนะคะปลายของพายุเท่านั้นเองแต่ยังไงหน่วยงานที่ให้ความแม่นยำตรงนี้ได้เลยนั่นคือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตอนนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะเช้า1รอบสายๆเที่ยงๆอาจสักรอบนึงตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนกันด้วยเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะทำให้เราได้รู้เท่าทันจะได้ไม่ตกเป็นในเรื่องของข่าวลวงต่างๆนะคะบางครั้งนี่อภิสราก็ตกใจนะเวลาที่เปิดเพจ Facebook เข้าไปแล้วก็เจอในโพสต์บางโพสต์ที่บอกว่าพายุเข้าจ่อที่จะเข้าจังหวัดนั้นเมื่อตอนเช้านี่แหละก็เห็นอยู่ว่ามี32จังหวัดของประเทศไทยก็เลยทำให้พิศลานี้ต้องเข้าไปดูกรมอุตุนิยมวิทยาก็ถือว่าเชื่อถือได้แน่นอนแล้วก็ในตอนนี้นะคะในเรื่องของข้อมูลต่างๆตรงนี้ก็ต้องออกมาจากหน่วยงานนี้ล่ะนะท่านผู้ฟังนะแล้วก็หรือบางท่านก็อาจจะดูพยากรณ์อากาศของในประเทศอื่นๆก็ได้นะคะสำหรับที่ท่านที่ติดตามข่าวสารตรงนี้กันอยู่แล้วก็เรามาดูกันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะตอนนี้ภาคใต้เจอฝุ่น PM 2.5 24 ถึง25สิงหาคมเอ๊ะมาดูกันว่าเนื่องจากพบจุดความร้อนบริเวณเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้อาจได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ในระดับปานกลางก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะเลยทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ป่าที่อินโดนีเซียแล้วก็คือปกตินี่ก็จะมีกลุ่มควันต่างๆนี่พัดเข้ามาในประเทศไทยแต่มีอยู่ปีหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะเยอะมากเข้ามาในตัวอาคารนะคะแม้แต่ในห้องนอนก็จะเป็นควันไฟหมดเลยนะคะซึ่งเขาก็อยู่ห่างจากเรามากก็ลองคิดดูกันแล้วกันว่าเรานี้ได้รับผลกระทบแค่นี้แต่สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้จุดความร้อนตรงนี้เลยเขาจะรับผลกระทบอย่างไรกันซึ่งในช่วงนั้นนี่หลายประเทศทีเดียวก็เข้าไปช่วยเหลือช่วยดับไฟป่ากันตอนนั้นนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนล่ะเราต้องช่วยกันในเรื่องของการดูแลพื้นที่เพราะว่าในบ้านเรานี่มี4เขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากันด้วยนะคะในเรื่องของการไม่เผาในที่โล่งแจ้งแล้วสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้เขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี่ก็ควรระวังตรงนี้กันแล้วก็ถ้าว่ามีการเผานี่ก็มีมาตรการคุมเข้มในเรื่องของกฎหมายซึ่งบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเราเผาในบ้านเราจริงๆแล้วนี่ไม่ได้เลยนะท่านผู้ฟังในเศษซากวัสดุทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้นี่ฝังกลบไปเลยนะคะแต่ถ้าว่าบางอย่างนี่ไม่สามารถฝังกลบได้ก็อาจจะรอให้ทางหน่วยเก็บขยะนะคะมาเก็บไปก็ถือว่าเป็นการช่วยกันตรงนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังเพราะตอนนี้นี่เราก็มาดูนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องต่างๆนะคะมาดูกันสักนิดนึงระนองเมื่อวานนี่มีปริมาณฝนนะคะติดอันดับนะคะ1ใน10ของประเทศไทยของระนองนี่จะติดอันดับ6นะคะสำหรับเมื่อวานนะคะคือฝนมากสุดจังหวัดตากค่ะติดสีแดงเลยนั่นคือ 173.0 มิลลิเมตรนะคะรองลงมาคือจังหวัดจันทบุรีอันดับ2 60.8 มิลลิเมตรค่ะจังหวัดกาญจนบุรีอันดับ3นะคะ 46.8 มิลลิเมตรนะคะคือจันทบุรีและกาญจนบุรีนี่จะเป็นโซนในแถบสีส้มนะคะคือจะมีฝนตกหนักนะคะคือในช่วง 35.0 มิลลิเมตรถึง 89.9 มิลลิเมตรนั่นเองส่วนระนองนี่ก็จะติดอันดับ6ดังที่อภิสราได้บอกกันไปนะคะมาดูสักนิดหนึ่งภาคใต้นี่ก็จะมี3จังหวัดนะคะที่ติด1ใน10ระนองนี่เป็นอันดับ6นะ นะคะ 32.0 มิลลิเมตรพังงาอันดับ8ค่ะ 25.4 มิลลิเมตรและชุมพรอันดับ10นะคะ 24.0 มิลลิเมตรกันนะคะในเรื่องของฝนหน้าฝนเราคุยเรื่องฝนหน้าหนาวเราก็คุยเรื่องของการนะคะติดตามในเรื่องของฝุ่นนะคะในเรื่องของอุณหภูมิช่วงหน้าร้อนนะคะเต็มๆเลยนั่นคือในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เพราะว่าในเรื่องของสุขอนามัยที่ดีนี่จะต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์กันด้วยเราก็ต้องช่วยกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังและสำหรับระนองเช้านี้เลยเราคิดว่าเอ๊ะบ้านเรานี่ 24.0 องศาเซลเซียสที่อื่นน่าจะต่ำกว่าเราหรือเปล่าไม่เลยค่ะท่านผู้ฟังเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะระนองนะคะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 24.0 องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่อุณหภูมิเท่ากับจังหวัดระนองในเช้านี้เลยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือหนองบัวลำพูที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยไม่นับยอดดอยยอดภูนะคะท่านผู้ฟังต่ำสุดนี่ก็จะเป็นที่ภาคเหนือ 22.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเราก็จะได้ทราบนะเอ๊ะบ้านเรานี่อากาศอย่างนี้เราไปดูบ้านเพื่อนกันบ้างหรือว่าจังหวัดอื่นๆในบ้านเรานี่เป็นอย่างไรกันนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเมื่อวานวัดได้ 34.8 องศาเซลเซียสแต่ร้อนสุดเลยเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะ 38.0 องศาเซลเซียสร้อนสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและร้อนสุดของประเทศไทยกันนะคะท่านผู้ฟังคุยเรื่องอากาศนี่คุยกันยาวๆเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยแล้วก็บางท่านที่บอกว่าเอ๊ะที่บอกว่าในช่วงนี้อากาศเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วในช่วง7วันข้างหน้าล่ะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันสักนิดนึง24ถึง26สิงหาคมนี้ล่ะนะท่านผู้ฟังขาประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนนะคะแล้วก็ในเรื่องของนารานะคะพายุโซนร้อนนารานี่เขาก็จะอยู่บริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่27ถึง30สิงหาคมเราไปดูจนถึงสิ้นเดือนกันเลยนะคะท่านผู้ฟังส่วนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและรวมถึงบ้านเรากันด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นก็จะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนกันนะคะท่านผู้ฟังสรุปให้ทราบกันยาวๆสักนิดนึงเรื่องของอากาศเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนบ้านเรากันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เราก็จะเป็นจังหวัดที่หลายๆคนหรือเราเองเนี่ยจะบอกว่าเมืองฝน8แดด4นะคะแต่จริงๆแล้วนี่คือระนองเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนก็จะได้เห็นผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวระนองเองหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะก็ยังท่องเที่ยวในที่ต่างๆในช่วงวันหยุดในจังหวัดระนองกันนะคะก็มีการปักหมุดหมายในแลนด์มาร์คสำคัญของระนองกันด้วยนะคะแลนด์ร้อนของระนองนี้ก็ต้องบอกว่ามีผู้ไปใช้บริการเยอะทีเดียวถึงแม้ว่าในบางจุดนี้ทางเทศบาลเมืองระนองก็กำลังปิดนะคะในการปรับปรุงให้สภาพที่พร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงหน้าหนาวที่กำลังจะเข้ามาในอีกไม่กี่เดือนนี้ล่ะท่านผู้ฟังนะคะ15นาฬิกา37นาทีกันแล้วท่านผู้ฟังค่ะกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าเดี๋ยวช่วงอื่นเดี๋ยวพิศลาจะนำข่าวสารอื่นๆมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่เรื่องอากาศอย่างเดียวนะยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจทีเดียวเลยช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783 กิโลเฮิรตซ์
2: นที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยว

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์
1: ในช่วงท้ายสุดนะคะของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะ 15:50 นกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเหลือเวลาอีก10นาทีนะคะที่เราเตรียมที่จะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพมหานครกันนะคะท่านผู้ฟังคะเช้านี้ทุกหน่วยราชการในจระนองนะคะก็ได้มีกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าอาคารสำนักงานนะคะแล้วก็เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของความเป็นไทยที่หมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปกันด้วยค่ะมีข่าวเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะท่านผู้ฟังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในการพัฒนาบทบาทตรงนี้นะคะก็เป็นการรวมกลุ่มนะคะขององค์กรนะคะหรือว่าเครือข่ายสตรีจังหวัดระนองค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายศิหราชสรรพคุณก็ได้กล่าวรายงานนะคะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ยังมีประธานเครือข่ายสตรีระนองกันด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะของโครงการนี้ที่ห้องพลับพึงทานเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะยังไงในรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีจังหวัดระนองก็จะนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาก็ไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะปิดท้ายกันนิดนึงท่านผู้ฟังตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะก็ได้สั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในช่วงเดือนหน้านะคะเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมกันด้วยคือจะเป็นการบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าและระดมกำลังรับมือกัน24ชั่วโมงทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าทางภาคเหนือนั้นเขาก็มีแนวโน้มนะคะปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบกับพื้นที่ภาคกลางจำนวนมากแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันด้วยมีหน่วยงานไหนบ้างเอ่ยที่ตอนนี้เตรียมรับมือนะคะนั่นคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนแล้วก็จะมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เฝ้าติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะคะรวมถึงการบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์ประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือและภาคกลางกันนะคะเพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางนี้เตรียมพร้อมได้ทันท่วงทีกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะในการบริหารจัดการน้ำซึ่งจริงๆแล้วการบริหารจัดการน้ำนี่ก็มีกันในทุกๆจังหวัดทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วกับการติดตามรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าพรุ่งนี้กลับมาจะเจอกัน 15:10 จนถึงเวลา 16:00 นนะคะอภิสราจะทิ้งท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินไปติดตามกันนะคะวันนี้เป็นตอนที่300แล้วนะคะการซอยสัญญาเช่าคืออะไรทำได้หรือไม่อภิสราก็ถือโอกาสร่ำลากันตรงนี้หลังจากจบช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสวัสดีค่ะ

วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการซอยสัญญาเช่านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเกิดขึ้นกันเยอะมากว่าการซอยสัญญาเช่าในผลของกฎหมายเป็นยังไงแล้วก็สามารถทำได้ไหมนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538เนี่ยบอกว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้หมายความว่าหากคุณทำสัญญาเช่ากันไม่ว่าจะเป็น1เดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีเนี่ยการเช่าอสังหาริมทรัพย์คุณจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดนั้นคุณจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เลยซึ่งการฟ้องร้องบังคับคดีเนี่ยค่ะคือการฟ้องตามสิทธิการเช่าคือการจะฟ้องให้ชำระค่าเช่าคุณก็ฟ้องไม่ได้ถ้าคุณไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะหรือแม้กระทั่งเรียกให้ผู้ให้เช่าซ่อมแซมบ้านที่ผุพังการขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่มีหลักฐานกันนะคะทีนี้หากเป็นการเช่าเกินกว่า3ปีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538บอกว่าคุณจะต้องทำเป็นหนังสือและก็จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะดังนั้นหากคุณทำสัญญาเช่าเกินกว่า3ปีแล้วคุณไม่ไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะฟ้องร้องกันได้เพียง3ปีเท่านั้นเราต้องตั้งหลักก่อนว่าถ้าเช่าแบบปกติไม่เกิน3ปีคุณต้องมีหลักฐานหรือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหากไม่มีหลักฐานเลยจะฟ้องไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดทำสัญญาเช่ากันเกิน3ปีคุณต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานอย่างเดียวไม่พอต้องทำเป็นหนังสือด้วยแล้วก็ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นนี้หากคุณไม่นำสัญญาเช่าไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะฟ้องร้องได้เพียงแค่3ปีที่ว่าการทำสัญญาเช่าเกินกว่า3ปีเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นี้หมายความว่าเริ่มแรกคุณจะต้องมีหลักฐานกันก่อนหากตั้งแต่เดิมเลยคุณไม่เคยทำสัญญากันเลยหรือมีการตกลงกันวาจาแล้วไม่จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็จะฟ้องบังคับกันไม่ได้เลยนะคะถ้าทำสัญญาเช่ากันเกิน3ปีแต่มีการซอยสัญญาส่อเจตนาว่าคุณเลี่ยงกฎหมายคือตกลงทำกัน9ปีแต่คนเริ่มซอยสัญญากัน3ปีรวม3ฉบับในเวลาเดียวกันโดยกำหนดระยะเวลาเป็นช่วงไปต่อกันดังนั้นถ้าเริ่มแรกคุณมีหลักฐานเป็นหนังสือกันแล้วและคุณไม่นำไปจดทะเบียนแปลว่าจะฟ้องบังคับกันได้3ปีนั่นคือการฟ้องคือการฟ้องตามสิทธิการเช่าฟ้องให้ชำระค่าเช่าฟ้องไม่ได้จะฟ้องได้ต้องทำภายในเวลา3ปีหากเกินไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะฟ้องบังคับให้ผู้เช่าชำระหนี้ได้แต่ก็ไม่ได้ตัดในกรณีที่ผู้ให้เช่าจะฟ้องขับไล่เนื่องจากการฟ้องขับไล่เนี่ยเป็นการฟ้องเพื่อในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้อาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าพอมีที่4เนี่ยถามว่าเอ้าก็ฉบับใหม่เป็นเรื่องฉบับที่2ในปีแรกแบบนี้เจตนาคุณคือส่อตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณตกลงกันทำในระยะเวลา9ปีไม่ได้ทำ3ปีแล้วค่อยต่ออันนี้ถือว่าผู้ให้เช่าจะไปฟ้องบังคับในปีที่4ไม่ได้แล้วเพราะว่าเกินระยะเวลาการฟ้องบังคับ3ปี

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: กรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีหากมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีการแจ้งให้รับทราบต่อไปจึงเน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรแต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบเกือบ 6,000 ราย
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้าน คือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นรวมทั้งทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดยอดลงทะเบียน THAI Passport แล้วกว่า1ล้านราย
8: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายสำหรับโครงการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในแบบคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ

ารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงาค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและอยู่กับดิฉันค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันค่ะนางสาวปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะ
0: ก็เราสองคนนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการในตรงนี้ค่ะนอกจากพวกเราสองคนณตรงนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังนะที่กำกับดูแลควบคุมในส่วนของช่างเทคนิคนะนายบัญชาการเกลือค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสและนายพิธินันท์บุญศรีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะซึ่งในประเด็นในส่วนของวันนี้นะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็มีในส่วนของประเด็นมากมายหลายรายการนะคะในเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงแรกค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ในช่วงถัดมานะคะ PRD Service ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กันในช่วงที่2ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเราไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของเรากันนะคะค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพร้อมด้วยนายสันเพชรบุตรยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดค่ะทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศค่ะพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปค่ะซึ่งนายพิพัฒน์กล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการค้าค่ะแต่ภาคเศรษฐกิจนะคะมีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะซึ่งการพัฒนากระบี่นะคะจะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะโดยได้กำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทค่ะให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญนะคะที่กระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายค่ะในพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องค่ะคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
0: ค
1: ่ะซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยกรมทางหลวงชนบทค่ะเตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างค่ะในวันที่31สิงหาคม2569นี้
0: ค
1: ่ะและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ค่ะน้องน้ำฝน
0: ค่ะซึ่งในโครงการดังกล่าวนะคะก็จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขในส่วนของข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางนะคะระหว่างเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่นะซึ่งปัจจุบันก็พึ่งพาในส่วนของแพขนานยนต์นะคะที่มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของระยะเวลาความสะดวกในการเดินทางนะคะซึ่งแล้วก็รวมไปถึงการขนส่งสินค้าด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะพี่ปายซึ่งในพื้นที่เกาะลันตาเองก็มีผู้คนนะอยู่เป็นจำนวนมากนะรวมไปถึงในการอพยพประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกันด้วยค่ะซึ่งในส่วนของเกาะลันตาเองนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็เทศกาลเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของปริมาณรถนะคะค่อนข้างที่จะเยอะและสะพานจุดนี้ค่ะจะเริ่มต้นจากทางหลวงนะคะหมายเลข4206นะคะทิ้งมาจากฝั่งแผ่นดินใหญ่บริเวณตำบลเกาะกลางนะคะแล้วก็ข้ามไปยังเกาะลันตาโดยใช้ความยาวประมาณ1,780 เมตรนะทั้งนี้ค่ะก็จะเป็นถนนในส่วนของ2ช่องจราจรค่ะซึ่งในส่วนของการออกแบบนะคะก็จะเป็นการออกแบบในลักษณะของใช้สถาปัตยกรรมนะคะที่มีการนำเอาอัตลักษณ์นะเสากระโดงเรือสำเภาและก็เอาในส่วนของกระบี่ไขว้ค่ะมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้สะพานแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คนะคะที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังคะหากถ้าเกิดสะพานแห่งนี้นะคะแล้วเสร็จนะคะมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572นะคะไม่เพียงแต่จะปลดล็อกในเรื่องของปัญหาของการลดในเรื่องของการเข้าคิวในส่วนของแพขนานยนต์นะคะแต่ยังจะกลายเป็นในส่วนของแลนด์มาร์คค่ะที่จะหนุนในเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวเกาะลันตาได้อย่างยั่งยืนค่ะพี่ปาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของการขับเคลื่อนความโปร่งใสในระดับพื้นที่กันบ้างค่ะจังหวัดพังงาค่ะขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะณห้องประชุมนางหงโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะโดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดพังงาเข้าร่วมจำนวน150คนค่ะซึ่งการประชุมจัดขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลค่ะเพื่อยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐค่ะพร้อมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดพังงานะคะก็มุ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมนะคะโปร่งใสแล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะในการบริหารราชการในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาไปดูการทำงานเชิงรุกนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสอบต.ค่ะปรับแผนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่นะคะลงไปประเมินความเดือดร้อนแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาย้ำประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนสถานที่นะคะประกอบเดินหน้าอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้กลับมาเปิดกิจการได้เร็วค่ะ
0: ค่ะในส่วนเดียวกันนะคะทางสอบตเองก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารประสิทธิภาพและก็เยียวยาค่ะเพื่อที่เชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และก็ส่วนกลางเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารและก็เข้าถึงอย่างทั่วถึงกันเลยค่ะทั้งนี้หากรัฐบาลนะคะก็ย้ำเตือนในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะรัฐบาลจะไม่รอให้ประชาชนค่ะขอความช่วยเหลือแต่จะเป็นผู้ที่จะลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงที่เลยค่
1: ะ
0: ก็ถือเป็นการปรับกระบวนการทำงานที่ช่วยลดในเรื่องของภาระและก็การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและก็ตรงจุดค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของ1เมนู1จังหวัดกันบ้างพี่ปายรู้จักเมนูนี้ไหมคะอยู่ชา
3: ไม่รู้จักเลยค่ะ
0: คนอันนี้เป็นในส่วนของมันแก้วค่ะพี่ปายซึ่งจะเป็นในส่วนของมันแก้วผัดกับปลาหมึกแห้งนะคะซึ่งเมนูนี้ค่ะก็เป็นเมนูพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงเสน่ห์ของจังหวัดพังงาค่ะผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะที่มีภูมิปัญญาแล้วก็เป็นรสชาติที่สืบกันมาค่ะจึงได้เป็น1เมนู1จังหวัด1เมนูนะคะที่เชื้อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะคะ The Lost Taste ของปีนี้ค่ะปี2569เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านวัฒนธรรมกันค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุไรวรรณเนงามวัฒนธรรมจังหวัดคะในส่วนของ The Lost Taste หรืออาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่กำลังจะเลือนหายไปหรือหายไปแล้วของจังหวัดพังงานะคะปีนี้เราบูดแล้วนะคะอันดับหนึ่งก็คือยี่หูฉาซึ่งเมนูยี่หูฉาที่ได้รับการบูดของชาวพังงาในครั้งนี้นะคะเป็นอาหารในประเพณีงานบุญของท้องถิ่นพังงาหรือวัฒนธรรมปุณาระกันซึ่งเป็นการผสมผสานวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวจีนกับชาวมุสลิมนะคะก็เป็นอาหารที่อยู่ในงานบุญประเพณีซึ่งลูกหลานสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือ เป็นที่นิยมกันมากนักในสมัยปัจจุบันนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการทำการถนอมอาหารที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาก็คือเรื่องของการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นมันเกลนะคะกับปลาหมึกแห้งก็นำมาผัดผสมกันนะคะใช้สมุนไพรพื้นถิ่นนะคะในประเพณีงานเทศกาลของชาวจีนนะคะในวันเซิงเม้งก็ดีวันไหว้บรรพบุรุษก็ดีนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่จะได้รังสรรค์เมนูอาหารท้องถิ่นโดยการถนอมอาหารซึ่งได้รับความนิยมเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้อาจจะต้องเผยแพร่ให้ลูกหลานได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะ ยี่อู่ฉาก็จะส่งเสริมให้มีการสาธิตจำหน่ายในงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงาหรืองานอย่างเช่นของสำนักงานวัฒนธรรมที่จัดขึ้นจังหวัดจัดขึ้นอย่างเช่นนายเอ็ดมิวเซียมก็ดีมากกรรมอาหารต่างๆเหล่านี้ก็ดีอย่างเช่นเร็วๆนี้ก็จะได้รับประทานกันในงานนายเอ็ดมิวเซียมที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในวันที่28 29 30นะคะสิงหาคมนี้นะคะหวังว่าเมนูเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมของจังหวัดพังงาต่อไปจะช่วยส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเรื่องผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นได้มากขึ้นค่ะ
0: สำหรับใครที่มาเที่ยวในจังหวัดพังงานะคะก็อย่าลืมที่จะมาลองหาเมนูนี้ค่ะยูชานะคะลองทานกันดูค่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PR Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะ PRD Service ค่ะจังหวัดพังงาค่ะขอขอบคุณและชื่นชมผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้ง3รายค่ะได้แก่นางสมจิตลิ่มเศรษฐโถนางวันดีสงวนผลและนางวันเพ็ญยมนาที่เสียสละบริจาคที่ดินค่ะเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมต่อโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาค่ะอำเภอตะกั่วป่าค่ะทำให้โครงการสำคัญที่ประชาชนรอคอยนะคะสามารถเดินหน้าต่อได้โดยการเสียสละครั้งนี้นะคะไม่เพียงสนับสนุนการก่อสร้างสะพานนะคะแต่ยังช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนเกาะคอเขาค่ะเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะน้องน้ำฝน
0: ค่ะในส่วนของโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขานะคะก็มีระยะทางรวมกว่า 4.96 กิโลเมตรนะซึ่งถือว่าทั้ง3รายค่ะเป็นผู้ที่มีส่วนในการที่จะสร้างในส่วนของความสะดวกสบายนะคะแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ที่จะให้มีการเชื่อมต่อไปยังเกาะคอเขาเนี่ยค่
1: ะ
0: ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ถือเป็นขอบคุณแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาอีก1เสียงหน้าที่ท่านได้อุตส่าห์ในส่วนของบริจาคที่ดินทั้ง3รายค่ะก็ต้องชื่นชมค่ะในการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทั้ง3ท่านค่ะ
1: ค่ะ
0: มาต่อกันด้วยสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังปิดกันที่ในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันนิดนึงค่ะในส่วนของพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยของเราก็มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราค่ะทั้งนี้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่อาจจะตกสะสมในช่วงนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงการเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งกันด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะที่กำลังค่อนข้างแรงนะช่วงขณะนี้โดยเฉพาะมีคลื่นสูงค่ะ 2-3 เมตรกันเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยนะคะตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็ขอให้ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่ทางสทวังงานะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการ5แยกข่าวค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังรายการ5แยกข่าวก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังวิทยุเครือข่ายทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์และก็อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มกาณาผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในรายการ5แยกข่าวโดยสวทกบีเป็นแม่ข่ายค่ะและก็รายการถัดไปค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
2: และดิฉันจันทราสุขนุชค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคค่ะกับเรื่องราวพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: หนึ่งในภาพแห่งความทรงจำจากอดีตสู่เรื่องราวในปัจจุบันของคนพังงาที่มิเคยลืมเลือนเมื่อปีพ.ศ. 2502ระหว่างวันอาทิตย์ที่8และวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดพังงาในพื้นที่ทั้งสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งศาลากลางจังหวัดพังงาและที่ว่าการอำเภอทับปุดค่ะต่อนี้ไปเราติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ย้อนกลับไปเมื่อกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดพังงาเคยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของประสบกรณิกรเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2502ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502ขบวนเสด็จจากจังหวัดระนองเข้าสู่จังหวัดพังงาก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดช่วงเวลาสั้นๆแต่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเมื่อทรงพบชายชราวัย99ปีและหญิงชราวัย89ปีได้มีพระราชบุตรชาถึงการดูแลจากลูกหลานพร้อมมีพระราชดำรัสให้ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุให้ดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างลึกซึ้งจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองทรงเยี่ยมราษฎรก่อนเสด็จต่อไปยังท่านุ่นเพื่อประทับแพขนานยนต์ไปยังจังหวัดภูเก็ตกระทั่งวันที่12มีนาคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่จังหวัดพังงาอีกครั้งทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดพังงาณที่แห่งนี้มีพระราชดำรัสขอพระราชหฤทัยและทรงยินดีที่ทราบว่า การประกอบอาชีพของชาวพังงา นั้นในปีนั้นมีผลดีพร้อมพระราชทานพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอทับปุดทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนเสด็จต่อไปยังจังหวัดกระบี่รอยพระบาทในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์หากยังเป็นความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มปิติและสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และชาวพังงาที่ยังคงได้รับการสืบสารและรำลึกถึงตราบจนวันนี
1: ้ภาพความทรงจำในวันนั้นได้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีของประชาชนชาวพังงาเป็นอย่างมากนอกจากการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยแล้วทรงสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยที่มีการยกระดับสู่วัฒนธรรมระดับชาติและเวทีโลกจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นแฟชั่นที่นิยมแต่งไทยทั้งแผ่นดิน
2: ค่ะและที่จังหวัดพังงานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยชุดผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม2569ค่ะภายใต้แนวคิดที่ว่า For Mom to Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

เป็นผ้าธรรมดาสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนความงดงามของความเป็นไทยจากพระราชดำริสู่ชุดไทยพระราชนิยมที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปไกลถึงนานาประเทศนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริด้านการแต่งกายของสตรีไทยและทรงใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นพลังในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2503ในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเพราะในเวลานั้นแม้ประเทศไทยจะมีศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงามแต่ยังไม่มีเครื่องแต่งกายสตรีที่เป็นแบบฉบับประจำชาติอย่างชัดเจนจึงเป็นที่มาของพระราชดำริให้มีการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บในยุคปัจจุบันให้มีความงดงามสง่างามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบแต่ละแบบมีเอกลักษณ์แตกต่างกันทั้งรูปแบบผ้านุ่งเสื้อการห่มสบายและความประณีตของผ้าสะท้อนภูมิปัญญาและศิลปะการแต่งกายของไทยได้อย่างงดงาม

0: มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มจึงมิได้หยุดอยู่เพียงการสร้างต้นแบบเครื่องแต่งกายหากยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผ้าไทยและภูมิปัญญาของช่างทอช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศได้มีคุณค่าและมีโอกาสเติบโตหนึ่งในพื้นที่ที่ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริคือจังหวัดพังงาในเดือนสิงหาคม2569สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่ชุดไทยผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคมภายใต้แนวคิด Form Mom to Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกเพื่อส่งเสริมการสวมใส่ชุดไทยและผ้าไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรม
1: สวัสดีค่ะอยู่ในวันงานนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงาครับเนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนเรื่องการแต่งกายแบบผ้าไทยนะคะชุดไทยอัตลักษณ์ทั้งเป็ดๆนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกันดีและก็มีความภาคภูมิใจกันในทุกภาคส่วนนะคะในสำหรับของจังหวัดพังงานะคะเรามีชุดอัตลักษณ์ประจำถิ่นก็คือในเรื่องของชุดบ้าบ๋ายะหยานะคะก็ชุดพระราชนิยมทั้งเป็ดเบรที่เราร่วมกันในการเดินเบรดนะคะณจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวพังงาคือสตรีทอาร์ตบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาซึ่งได้รับความนิยมและก็แนวคิดนี้จะได้ส่งทอดไปยังเด็กๆในโรงเรียนเยาวชนของเราจะได้มีต้นเบสที่ดีและก็ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแต่งกายผ้าไทยในงานเทศกาลต่างๆไม่จะเป็นงานเทศกาลประจำปีงานวัดงานโรงเรียนหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะคะในส่วนของการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งเด็กๆเยาวชนและก็จะมีการส่งเสริมตั้งแต่ระดับของการผลิตนะคะจำหน่ายนะคะและก็การสร้างสรรค์การออกแบบให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อการสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการและก็ผู้ใช้ผ้าไทยได้ออกแบบสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมให้มีเศรษฐกิจที่ดีสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากในเทศกาลวันแม่นะคะก็เนื่องจากได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็ชวนกันแต่งกายผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะไปในงานที่เป็นลักษณะของงานทางการนะคะแล้วก็ขอให้เกิดว่าความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะภายใต้แนวคิดความมอมทูมีสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมมือกันในการขยายพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะคะเรื่องของการติดใจก็ดีเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอันเนื่องมาจากงานจักษานงานช่างฝีมืองานหัตถกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องผมนะเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ประกอบด้วยภูมิปัญญางานช่างฝีมือของบรรพบุรุษของเรานะคะอย่าลืมนะคะในรวดโดยส่วนนี้จะได้ร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้คิดค้นและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคราชการและตลอดจนชาวต่างประเทศนะคะที่ได้ช่วยกันคิดค้นชุดไทยพระราชนิยมทั้งเป๋ๆและก็เครื่องประดับนะคะประกอบของสตรีไทยสู่สากลนะคะและก็แต่งกายแบบไทยแล้วร่วมกันถ่ายภาพชงทอดความภาคภูมิใจนี้ด้วยกันในส่วนของความภาคภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินติดแฮชแท็กนะคะและก็ติดแฮชแท็กในส่วนของสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะผมมอมทูมีนะคะก็สร้างภาพภาคภูมิใจร่วมกันได้อีกในระดับหนึ่ง
0: เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือความภาคภูมิใจที่เราทุกคนสามารถส่งต่อได้ด้วยตัวเราเองตามรอยพระเมตตาด้วยการสืบสานคุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชช

0: กรณีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ปัญหายาเสพติดไม่เพียงทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมการแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจอาศัยเพียงมาตรการปราบปรามหากต้องการอาศัยพลังจากคนในชุมชนร่วมกันป้องกันแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันให้คนทุกช่วงวัยหนึ่งในพระราชปณิธานสำคัญที่ยังคงเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคมไทยคือกองทุนแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทยณหอประชุมโครงการชลประทานสกลนครความตอนหนึ่งว่ายาเสพติดนี่ทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดกล้าวข้าพเจ้าจึงชื่นใจนักที่ได้ยินท่านทั้งหลายปฏิญาณที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ซึ่งเกิดจากความโลภของคนบางคนเท่านั้นไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มากการที่ท่านมีความปรารถนาดีตั้งใจดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ขอให้กุศลทั้งหลายย้อนกลับไปปกป้องรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสบายใจสบายกายตลอดไปพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนถึงความพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยสำนักงานปปส.ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นทุนตั้งต้นสำหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาดูแลชุมชนของตนเองร่วมกับระดมทุนบริหารจัดการกองทุนและนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งแต่การช่วยเหลือสมาชิกในยามเดือดร้อนการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะมีรายได้และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
3: สวัสดีครับกับผมนายจตุพรบุญสินท่านอาการอำเภอตะกั่วป่าครับกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์ก็คือ 8,000 บาทที่มอบแก่หมู่บ้านนะครับทุนศรัทธาก็คือจากกิจกรรมที่หมู่บ้านร่วมกันบริจาคเพื่อให้เงิน 8,000 บาทนี้งอกเงยขึ้นแล้วก็ทุนปัญญาก็เกิดจากชาวบ้านรวมกันคิดรวมกันทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านให้เงินส่วนนี้งอกเงยกันมานะครับโดยกิจกรรมต่างๆมีจุดประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยสำหรับอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยมี51หมู่บ้านและก็7ชุมชนนะครับใน51หมู่บ้านนี้ก็เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว48หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นกล้าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน3หมู่บ้านสำหรับในเขตเทศบาลนะครับก็จะเป็นกองทุนแม่แล้ว4หมู่บ้านแล้วก็เป็นหมู่บ้านต้นกล้าอีก1หมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านต้นกล้า 3หมู่บ้านรวมกับ1ชุมชนในเขตเทศบาล4หมู่บ้านชุด1ชุมชนนี้นะครับซึ่งจะเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับหลังจากที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงแล้วเมื่อนำเงินขวัญถุงเข้าในหมู่บ้านก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานที่ได้รับมานะครับซึ่งในหมู่บ้านก็จะนำเงินเหล่านั้นมาเฉลิมฉลองทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เงินส่วนนี้งอกเงยขึ้นนะครับซึ่ง51หมู่บ้านนี้ก็จะครบภายในปีนี้ส่วนในเขตเทศบาลก็ยังเหลืออีก2หมู่บ้านที่ยังไม่เป็นหมู่บ้านต้นกล้าและภายในอีก2ปีนี้ก็จะครบทั้งพื้นที่ในอำเภอตะกั่วป่า51หมู่บ้าน7ชุมชนนะครับซึ่งกิจกรรมการขับเคลื่อนของคุณแม่ของแผ่นดินทำได้ทุกกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทำกิจกรรมสาธารณะสร้างอาชีพสร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับสำหรับในอำเภอตะกั่วป่าก็มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นนะครับก็จะมีบ้านท่าจูดหมู่ที่3ตำบลบางนาศรีนะครับมีการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในหมู่บ้านส่วนอีกหนึ่งหมู่บ้านก็คือบ้านในปีหมู่ที่6ตำบลบางไทรนี่นะครับก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยจะมีการจัดตั้งเวรยามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่นะครับแล้วก็มีส่งเสริมเยาวชนให้เข้ามาเล่นกีฬานะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นการขับเคลื่อนที่ดีเด่นอยู่ความสำเร็จของทั้งสองหมู่บ้านนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนตั้งแต่คนแก่เด็กเยาวชนทุกคนในหมู่บ้านนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้คนหนึ่งคนใดนะครับเป็นปัญหาระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านและระดับประเทศนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเป็นจุดเล็กๆที่ว่าจะขยายความเข้มแข็งไปสู่อำเภอประเทศต่อไปนะครับครับสำหรับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอตะกั่วป่านะครับนอกจากเป็นการส่งเสริมและก็ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วนะครับก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับส่งเสริมให้บางหมู่บางชุมชนมีอาชีพนะครับห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งเราชาวอำเภอตะกั่วป่านะครับชาวกองทุนแม่ของแผ่นดินก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไปครับ
2: จากเงินกองทุนก้อนเล็กๆจึงค่อยๆเติบโตเป็นทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของความร่วมมือความเสียสละและความรับผิดชอบของคนในหมู่บ้านและชุมชนพร้อมมีการติดตามตรวจสุขภาพกองทุนและส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลเพื่อให้กองทุนสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างยั่งยืนเพราะกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่คือพลังแห่งความดีพลังที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมปลอดภัยและประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
4: ค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟมะรือโบกตันหยงมัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
9: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
10: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
9: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
10: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
9: ไม่เสพ
10: ไม่ขาย
9: ไม่ทำลายอนาคต
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟมะรือโบตันหยงมัดพร้อมเร่งคืนความปลอดภัยเปิดเดินรถโดยเร็ว
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดอำเภอระแงะหลังคนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟได้รับความเสียหายพร้อมได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมเส้นทางได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดเส้นทางระหว่างสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวส่งผลให้ขบวนรถที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีการปรับแผนการเดินรถบางขบวนให้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานียะลาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อลดอัตราภาษีและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
12: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าต ัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28จึงได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผลนันทิกากิปาโลรายงาน
3: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยากำชับ9จังหวัดภาคกลางเตรียมรับปริมาณน้ำภาคเหนือพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
13: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยนายพระดอมกฤษณะนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทโดยได้ร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้หน่วยงานพยากรณ์น้ำเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
15: Everyday English
16: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic และคำว่า instinctive มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันคำนั้นก็คือ instinctual instinctual สะกด instinctual instinctual นะคะเช่นเดียวกันค่ะคำว่า instinctual นะคะมาจากคำนามนะคะ instinct ที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะความหมายของ instinctual นี้นะคะจะแปลว่าเกิดขึ้นนะคะตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการนัดแนะหรือว่านัดหมายนะคะก็คือปรากฏขึ้นมานะคะโดยบังเอิญนั่นเองนะตัวอย่างประโยคเช่น he says his decisions that day were instinctual นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาบอกว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะก็คือคิดว่าตัดสินใจแบบนี้แหละนะคะก็เลยพูดออกมานะคะเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนะคะ He says his decision that day were instinctual นะคะเขากล่าวว่าเขาเล่าว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะนะคะเป็นไปโดยเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลมาจากลักษณะตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบไหนคะไม่ต้องสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะในเมื่ เป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีลูกก็รักลูกนะคะลูกก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ก็รักนะคะคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปตามธรรมชาตินะคะและสืบเนื่องมาจากลักษณะพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำว่า instinctual ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะในกลุ่มคำที่ให้ความหมายว่าอัตโนมัติหรือโดยสัญชาตญาณหรือว่าโดยธรรมชาตินั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ฉีกบีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระเป๋าถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกพอกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: ฮัลโหล
3: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
5: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
2: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
6: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจต่อคำเตือนเตรียมของใช้ที่จำเป็นเรียนรู้วิธีป้องกันอย่างถูกวิธีปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดเหตุโทรสายด่วน1784ไม่หวั่นไหววันภัยมาพร้อมรับมือภัยพิบัติ
8: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: จังหวัดระนองการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: คืน11

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจ

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะถึงช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะก่อนนำเข้าสู่ช่วงเวลาของการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานอากาศนะคะนโยบายของรัฐบาลข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:09 น.ค่ะอภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM783กิโลเฮิรตซ์เป็นผู้ดำเนินรายการในเย็นๆแบบนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะฝนก็ยังคงตกนะคะโปรยปรายลงมาหนักบ้างเบาบ้างก็อาจจะมีทิ้งช่วงบ้างเล็กน้อยนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังฝนตกถนนลื่นกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังด้วยความห่วงใยค่ะจากทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง2ระบบค่ะ FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz รวมถึงท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์นะคะซึ่งเราก็ได้วางลิงก์ไว้ที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz กันนะคะท่านผู้ฟังคะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองได้ออกประกาศฉบับที่28นะคะเรื่องให้ระมัดระวังในการเดินเรือนะคะเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่23ถึง26สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่27ถึง29สิงหาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดค่ะในช่วงวันที่24ถึง29สิงหาคมและก็ขอให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือกันด้วยนะคะรวมไปถึงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเป็นข่าวที่ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองได้ออกประกาศณวันนี้นะคะท่านผู้ฟัง24สิงหาคมแจ้งเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำตอนนี้ทุกภาคส่วนทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งการกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมต่อเนื่องในช่วงวันที่31สิงหาคมนี้จนถึง4กันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัด
น่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากส่วนในภาคกลางค่ะจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดตราดนะคะพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนนะคะก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงนะคะหรือว่าใน24ชั่วโมงนี้มีฝนมากกว่า100มิลลิเมตรนั่นเองนะคะให้หมั่นสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมามีความพร้อมในกรณีเตรียมการอพยพไปยังจุดปลอดภัยและควรจัดเวรยามเฝ้าระวังนะคะติดตามตลอด24ชั่วโมงกันด้วยในขณะเดียวกันค่ะนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรมทรัพยากรธรณีโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนข้อมูลพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ในการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์และสนับสนุนข้อมูลและรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหน่วยงานระดับกรมต่อศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของการเยียวยานะคะพื้นที่ที่มีประชาชนประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้นะคะก็มีข้อมูลแล้วไม่ต้องให้ประชาชนได้ในเรื่องของการหาเอกสารต่างๆนะคะทางรัฐบาลบอกว่าต้องการเยียวยาให้เร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นในเรื่องของการเตรียมการนะคะในการติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการเตรียมรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะรวมถึงให้บูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์แบบตลอดเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมระดมกำลังรับมือ24ชั่วโมงนะคะซึ่งในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสในฐานะเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็เปิดเผยนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนั้นภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะขณะนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจิสตานะคะรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์ประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางจะได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนะคะขณะเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังทางกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานตัดยอดน้ำและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวควบคู่ไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมการจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์ดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยได้สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบทุกช่องทางเพื่อสร้างความตระหนักและลด
ความตื่นตระหนกของประชาชนกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนข้อสั่งการดังกล่าวนะคะเป็นการเปิดเผยของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับศูนย์ปภ.หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์นะคะพร้อมกำชับพื้นที่ประสานข้อมูลการแจ้งเตือนภัยมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหากพบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงเพื่อที่จะส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคกลางกันด้วยนะคะในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นี่ก็ถือว่าสำคัญทีเดียวนะคะในช่วงที่กำลังจะมีฝนนะคะหรือว่าฝนกำลังตกในขณะนี้นะคะเราก็จะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราก็ควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มกันนะคะถ้าว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการแจ้งเตือนจากเซลล์บอร์ดแคสต์ก็ได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีแล้วก็จะได้ทราบข้อมูลการปฏิบัตินะคะที่ส่งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์กันด้วยนะคะก็จะมีการยกตัวอย่างเลยนะคะเช่นในการเตือนว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใดบ้างนะคะที่ควรที่จะมีการยกของขึ้นสู่ที่สูงหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆควรที่จะเคลื่อนย้ายนะคะหรือว่าย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยอภิชลายกตัวอย่างให้ทราบกันนะคะถ้าว่าเราติดตามในเรื่องของการเซลล์บอร์ดแคสต์นี่ตอนนี้ก็จะมีการส่งให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบตรงนี้กันนะคะก็ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 18:20 นกับการติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ในเรื่องการเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะก็ได้ดูแลกันและโดยเฉพาะธนาคารภาครัฐนะคะเช่นธนาคารออมสินได้ประกาศพักหนี้อัตโนมัติ3เดือนไม่คิดดอกเบี้ยพร้อมระดมมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูช่วยประชาชนและธุรกิจหลักกันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยกันท่านผู้ฟังคะเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังนั่นคือในเรื่องของการติดตามนะคะสถานการณ์น้ำกันแล้วและพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 9:30 นจนถึงเวลา 10:00 นกับรายการอนามวันนี้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นทางโครงการชลประทานประนองนะคะจะมาร่วมรายการนะคะแล้วก็จะเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำท่าในจังหวัดประนองนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะช่วงนี้ก็ถือว่ามีฝนเข้ามาเติมในพื้นที่ของระนองนี่ตอนนี้นะคะเราไปดูกันซึ่งทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็ได้สรุปข้อมูลล่าสุดเลยเพราะว่าในการสรุปข้อมูลนี่จะเป็นฝน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีฝนนะคะนั่นคือฝนในช่วงเช้ากันด้วยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบกันนะคะน้ำต้นทุนในพื้นที่ของเรามีเท่าไหร่นะคะโครงการชลประทานระนองก็จะมีการสรุปด้วยเช่นเดียวกันสำหรับฝนสะสมทั้งปีของระนองตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันนี้นะคะเที่ยงวันนี้วันที่24สิงหาคมค่ะ 2,446.9 มิลลิเมตรนะคะในช่วงเช้าของวันนี้จังหวัดระนองนะคะวัดปริมาณฝนได้ 42.4 มิลลิเมตรนะคะสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเราไปดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปยังข่าวสารอื่นๆกันนะคะก็คุยในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเกาะติดในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลที่
เข้ามาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยามาดูล่าสุดเลยนะคะ18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะชาวเรือตอนนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะทั้งทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยนะคะแล้วก็สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้กันด้วยนะคะในส่วนของนาราบริเวณอ่าวตังเกียก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวาง4ประเทศจีนในช่วงวันที่25และ26สิงหาคมนี้โดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงดังกล่าวกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังและยังมีพายุเกิดขึ้นอีก2ลูกนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำว่าอีก2ลูกก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่ก็ได้นำเรียนในเรื่องของพายุโซนร้อนนาราไปแล้วตอนนี้กำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกค่ะคือพายุโซนร้อนแคนารีและพายุใต้ฝุ่นโซเดลนะคะท่านผู้ฟังอีก2ลูกที่กำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งเช่นเดียวกันและเราก็ไม่ต้องมาดูว่าทิศทางของเขาจะเคลื่อนไปด้านใดแต่ก็มีการย้ำมีการยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะวันนี้มีใน เรื่องราวที่สำคัญทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวในพื้นที่ของระนองนะคะแล้วก็ในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นต่างๆนี่ก็ถือว่าสำคัญทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะก็ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญ นะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้เข้าร่วมประชุมนะคะเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ผ่านระบบประชุมออนไลน์จากห้องประชุมกรรมาธิการ CB 411ชั้น4อาคารรัฐสภาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แก่คณะกรรมการวิสามัญนะคะคณะนี้กันด้วยนะคะเนื่องจากว่าปีงบประมาณ2569ก็เหลือเวลาอีก1เดือนเศษๆนะคะ1ตุลาคมก็จะเริ่มปีงบประมาณ2570กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการนำงบมาเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดระนองนั่นเองในขณะเดียวกันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองในวันนี้ได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีจังหวัดระนองประจำปี2569นะคะเป็นการเสริมพลังสตรีสร้างผู้นำพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งกันด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดที่ห้องพระพลึงทานเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยประธานในพิธีค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีจังหวัดระนองนะคะโดยมีนายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองกล่าวต้อนรับนายศิหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกล่าวรายงานพร้อมมีคณะผู้บริหารของอบจ.หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนองผู้นำสตรีจากอำเภอต่างๆทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองนะคะรวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนกว่า500คนทีเดียวนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็เป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีจังหวัดระนองที่มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในความหลากหลายในหัวข้อการส่งเสริมอาชีพสตรีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
การตลาดออนไลน์การขายยุคดิจิทัลและรวมถึงกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อการสร้างเครือข่ายและการเป็นผู้นำร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์แก่แกนนำกลุ่มสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนองสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองสร้างอาชีพต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสตรีในพื้นที่ต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดระนองแต่การขับเคลื่อนของเครือข่ายสตรีจังหวัดระนองมีการขับเคลื่อนโดยต่อเนื่องทีเดียวในทุกๆอำเภอของจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรตินะคะครั้งที่12 7วันสุดท้ายร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะคะประชาชนทั่วไปค่ะค่าสมัคร360บาทสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทนะคะรวมค่าจัดส่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้จังหวัดระนองนะคะก็ยังเหลืออีก40ท่านนะคะที่จะครบ 1,100 ท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะสมัครกันได้ด่วนเลยนะคะท่านผู้ฟังก็ติดตามได้เลยนะคะที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz นะคะก็จะมี QR Code ให้ท่านได้เข้าร่วมสมัครกันนะคะตอนนี้มีนะคะจำนวนคือ 1,600ตอนนี้ 1,061 คนแล้วนะคะท่านผู้ฟังเหลือ39คนก็เหลือเวลาอีก7 วันสุดท้ายเราไปร่วมกิจกรรมกันนะคะตื่นเช้าในวันนั้นเลยนะคะท่านผู้ฟังและเราก็ไปร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานหน้าหอนาฬิกากันท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาจะเจอกันใหม่กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองอภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: Ja bara då, nog mig!
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาเจอกันในยามเย็นแบบนี้วันที่ฝนพรำแล้วก็ตกตลอดเลยนะคะตั้งแต่กลางคืนเมื่อคืนเมื่อเช้าวันนี้ทั้งวันอีกก็ต้อนรับในช่วงกรีนซีซั่นของจังหวัดระนองเลยค่ะในช่วงนี้นะคะมาเจอกับรายการรักนรนองคุณผู้ฟังช่วงเย็นแบบนี้ค่ะ 18:30 ไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณนะคะช่วงค่ำๆที่หลายคนก็กลับจากรับลูกหลานแล้วแหละบางคนก็กำลังแวะไปหาของกินอร่อยๆรับประทานกันบางคนก็อยู่ที่บ้านนะคะพักผ่อนอยู่นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเราฟังอยู่ช่องทางไหนก็แล้วแต่วันนี้วันจันทร์ค่ะมาติดตามข่าวสารอัปเดตความเป็นระนองกันสักหน่อยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนก็คงจะไปท่องเที่ยวกันบางคนก็ไปดูกิจกรรมเนาะเพราะว่าจังหวัดระนองก็มีการแข่งขันระนองรีแกต้า2026การแข่งขันเรือใบที่จันสมบิตรีสอร์ทนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักมากๆและที่สำคัญเลยคือได้เห็นความสามารถของเด็กๆอ่ะเก่งมากจริงๆอ่ะไม่คิดเลยว่าเด็กๆจะเก่งกันขนาดนี้นะคะแล้วก็มีพิธีเปิดไปอย่างเป็นทางการนะคะโดยท่านคุณลุงผู้ว่าท่านพ่อเมืองนะคะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยค่ะแล้วก็มีท่านส.ส.คงกฤตฉัตรมารีรัตน์นะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดระนองแล้วก็มีท่านนายกแบงค์ด้วยนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนจริงผู้ฟังถ้าไม่ได้เอ่ยนามใครไปก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าคือหลายท่านตั้งใจไปกันแล้วก็ไปดูการทำกิจกรรมของเด็กๆนานๆทีนะเราจะเห็นโมเมนต์แบบนี้กิจกรรมแบบนี้ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระนองแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเด็กจังหวัดระนองเนี่ยมีความเก่งมากๆนะคะในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวเลอ่ะเด็กๆชาวเกาะพยามอะค่ะเขาฝึกซ้อมการแข่งขันเรือใบแล้วก็ได้ไปแข่งขันตามเวทีต่างๆสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดระนองหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วด้วยนะคะรู้สึกว่าในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยก็มีตัวแทนน้องๆเนาะไปแข่งขันในเวทีระดับชาติเลยนะคะก็ไปแข่งขันกันที่ต่างประเทศก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าได้รางวัลไหนติดไม้ติดมือกลับมาเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะก็ก่อนอื่นสำหรับการแข่งขันนี้เนาะอย่างที่บอกว่าเด็กๆเนี่ยคือมาจากหลากหลายพื้นที่ด้วยไม่ใช่แค่ลูกหลานชาวระนองนะคะบางคนก็มาจากพังงาบางคนก็มาจากสุราษฎร์นะคะคือเยอะมากจริงคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอีกอย่างนึงอ่ะจังหวัดระนองบ้านเราก็เหมือนเป็นการส่งเสริมการกีฬาไปในตัวด้วยนะคะสปอร์ตทัวริซึมเนาะดึงดูดนักกีฬาไหนจะครอบครัวของน้องๆอีกที่ติดตามมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เขาชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะเขาก็ไปรับชมการแข่งขันก็สร้างรายได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยนะคะอีกอย่างระนองบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งการส่งเสริมการกีฬาอยู่แล้วเราก็อีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราได้แสดงศักยภาพว่าจังหวัดระนองทะเลจังหวัดระนองก็เหมาะสำหรับการจัดการแข่งขันริกาต้าหรือว่าการแข่งขันเรือใบนะคะแล้วงานในปีนี้คือจัดดีมากจริงคุณผู้ฟังคาดหวังเอาไว้ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการจัดการแข่งขันอีกนะคะเพราะว่าเวลามีการจัดการแข่งขันอะไรครั้งนึงอะค่ะมันก็เหมือนเป็นการที่ให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นลูกหลานชาวระนองหรือว่าทางจังหวัดอื่นๆนะคะเขาได้มาฝึกซ้อมเขาได้มาฝึกฝนเขาได้มาประลองศักยภาพฝึกทักษะของตัวเขาเองผ่านเวทีการแข่งขันต่างๆนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะได้สร้างเครือข่ายของนักกีฬาด้วยนะคะก็ภูมิใจมากจริงๆค่ะก็หลังจากที่เสร็จการแข่งขันเสร็จสิ้นเขาก็จะมีอัปเตอร์ปาร์ตี้กันในทุกๆวันละค่ะกิจกรรมจัดขึ้น3วันด้วยกัน21 22แล้วก็23เมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางชมรมกีฬาเรือใบของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็อบจ.ระนองด้วยค่ะที่ได้มีการจัด

อีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับสายสุขภาพเช่นกันนะคะเรือใบเนี่ยเด็กๆแข่งกันใช่ไหมแต่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แข่งขันได้ทุกวัยให้ทุกคนได้มาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะอยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: หวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2สำหรับรายการรักนะระนองคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่บอกว่ากิจกรรมนี้เหมาะสำหรับทุกวัยเลยจริงๆค่ะสำหรับกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตจัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้ครั้งที่12แล้วค่ะก็จังหวัดระนองของเรานะคะปีนี้เนี่ยเขามาในทีม

ยนต์เมืองระนองแลหอนาฬิกาแน่นอนแลนด์มาร์คใหม่ของเรานะคะก็ต้องใช้ให้คุ้มค่ากันสักหน่อยแล้วตอนนี้ก็คือเห็นหลายๆคนเนาะเวลาจะทำกิจกรรมอะไรหรือว่ากิจกรรมของทางจังหวัดเองก็มักจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะในการจัดงานเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สวยมากแล้วพอตกเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าวันฟ้าเปิดนะคุณผู้ฟังก็จะเห็นกับบรรยากาศของพระอาทิตย์ค่อยๆตกลงมาแล้วก็บวกกับบรรยากาศของชุมชนเมืองอ่ะคนเมืองที่พลุกพล่านไปมามันก็เป็นอีกหนึ่งฟิลอีกหนึ่งกลิ่นอายที่หลายคนก็ชื่นชอบเหมือนกันนะคะอ่ะปีนี้มาในธีมนี้แต่ใครที่ยังไม่ได้สมัครอย่าลืมนะคะเขาประชาสัมพันธ์กันมาแบบสักระยะแล้วคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สมัครอย่าพลาดค่ะตอนนี้คุณต้องรีบสมัครได้แล้วอย่าชะล่าใจค่ะเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่7วันสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะสามารถสมัครได้ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆเนาะอายุ 7-18 ปีก็สามารถสมัครได้ค่าสมัครในรุ่นของเด็กๆ 7-18 ปีเนี่ยจ่ายค่าสมัครเพียงแค่220บาทเท่านั้นส่วนรุ่นประชาชนทั่วไปค่ะรุ่นประชาชนทั่วไปก็สามารถสมัครได้ในราคา360บาทค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับคือชุดการแข่งขันนั่นก็คือเสื้อสวยๆนะคะปีนี้เนี่ยมาในธีมเสื้อสีขาวแล้วก็จะมีสกรีนไลน์นะคะเป็นลายการเดินการวิ่งการปั่นการออกกำลังกายในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเพ้นท์สีแดงกับสีน้ำเงินคาดอยู่ที่หน้าอกนะคะเสื้อสวยมากปีนี้คุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีเหรียญด้วยค่ะส่วนเส้นทางการวิ่งนะคะเส้นทางการวิ่งการเดินการปั่นค่ะก็จะมีเป็นระยะทาง5กิโลเมตรเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะสมัครในรอบของการเดินการวิ่งหรือว่าการปั่นก็แล้วแต่ระยะทางเนี่ย5กิโลเมตรเหมือนกันทั้งหมดค่ะจุดเริ่มต้นนะคะก็จะเริ่มที่ลานจอดรถของหอนาฬิกาให้ทุกคนได้จอดรถกันแบบสะดวกสบายแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่เมืองเก่าระนองค่ะไปที่พระราชวังรัตนรังสรรค์แล้วก็จะวนกลับมาที่หอนาฬิกาเพื่อมาสิ้นสุดที่จุดนี้เหมือนเดิมนะคะระยะทาง5กิโลเมตรด้วยกันค่ะสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ6นาฬิกาเช้าๆมาดูบรรยากาศเมืองระนองผู้คนที่ใช้ชีวิตกันแบบ slow life มากๆนะคะแล้วก็อากาศโอโซนที่บริสุทธิ์มากๆแล้วก็ในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้ด้วยแต่คาดหวังว่าวันจัดงานเนี่ยฝนน่าจะค่อยๆแบบตกแบบพรำๆก็พอไม่ต้องตกหนักเกินนะคนไปร่วมงานจะได้แบบสนุกสนานให้พอเย็นให้พอชุ่มฉ่ำกันไปนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่มาถึงตอนนี้แล้วนะคะอยากสมัครก็สามารถไปสมัครกันได้เลยค่ะผ่านทางเว็บไซต์ thai.run/event/rng นะคะหรือว่าง่ายๆเลยค่ะเข้าไปดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองพิมพ์ภาษาไทยได้เลยแล้วก็เลื่อนไปหาโพสต์ที่เขาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดระนองค่ะอย่าลืมนะคะ7วันสุดท้ายแล้วสามารถสมัครได้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะผ่านทางช่องทางที่เราบอกนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยเขาจัดทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่แค่จังหวัดระนองบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วระนองค่ะอย่าให้น้อยหน้าจังหวัดอื่นๆเขานะคะจังหวัดระนองบ้านเราต้องการคนที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,100 คนด้วยกันอยากเชิญชวนชาวระนองทุกคนเลยค่ะให้มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะคุณจะเดินคุณจะวิ่งคุณจะปั่นอะไรก็ได้ค่ะแค่ให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายได้มา เข้าร่วมกิจกรรมดีๆกันแล้วกันเพราะว่าใครที่สมัครเนี่ยคุณสามารถนำสลิปการโอนเงินการสมัครในรายการนี้นะคะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะแล้วก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนอกจากเราจะได้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วนะคะเรายังได้ทำบุญด้วยค่ะเพราะว่ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเขาจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมอบให้กับโรงพยาบาลระนองบ้านเรานะคะเพื่อนำไปสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะมาวิ่งกันเยอะๆมาเดินกันเยอะๆมาปั่นกันเยอะๆอยากให้ชาวระนองมาแสดงพลังกันเยอะๆนะคะสำหรับโครงการนี้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายกันค่ะ

0: มเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนะระนองคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็2บรรยากาศเนาะ2กิจกรรมนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะแต่ว่าอย่าลืมไปสมัครนะแสงน้ำใจไทยทั้งชาตินะคะ7วันสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของรักนะระนองแล้วณณัฐณัฐวดีศรีอภัยและทีมงานสวทระนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ขับรถอยู่บนท้องถนนก็ขับช้าๆนะคะในช่วงฝนตกแบบนี้จะได้ไม่อันตรายทั้งเราแล้วก็ทั้งผู้ใช้ถนนคนอื่นๆด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่หาผลประโยชน์ร่วมกัน
3: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดเงี้ยมาหลายครั้งแล้วปีนี้ก็มี2ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันธุ์เสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงทำการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับก็ทำในเชิงที่เป็นปรากฏเนี่ยฮะก็อาจถึงแม้จะมีผู้บาดเจ็บถึงไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนเหตุการณ์นี้ในจำนวนเหตุการณ์ก็เรียนว่าก็ต้องแยกไปดูอีกอ่ะก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมีหนักเบาอย่างไรด้วยนะถึงจะนับเป็นจำนวนเราก็ไม่อยากจะนับเป็นแบบแค่เผายางรถยนต์หนึ่งอันเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์อย่างนั้นทั้งทีมก็ไปละเอียดมากเกินไปครับ
2: ส่วนกรณีความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลายืนยันว่าไม่น่ากังวลโดยหน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวจะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี
4: ้ท่านเองเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพูดในเรื่องการข่าวอยู่แล้วที่เราต้องปรับปรุงให้เพิ่มขีดความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็ยังมีความพยายามอยู่โดยเฉพาะความพยายามที่อาจจะมุ่งไปสู่สงครามทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแล้วก็ให้เพิ่มเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยครับผมซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่มาตรการความปลอดภัยที่คุ้มครองในชีวิตเนี่ยที่เน้นสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้กระทบอะไร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับ
1: ด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการวางกำลังและปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังพื้นที่และสถานที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยซึ่งเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเดือนหลังได้รับแจ้งเตือนด้านการข่าวว่าจะเกิดเหตุแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่และเวลาได้อย่างชัดเจนจึงต้องเฝ้าระวังในวงกว้างส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิมในพื้นที่และบางจุดทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับด้านคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5: นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากรรมาธิการกำหนดจัดประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญผู้แทนระดับสูงจาก6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กอรมน.ภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวปรับปรุงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
6: เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุล่วงหน้าบ้างเลยหรือการก่อเหตุในช่วงวันเชิงสารลักษณ์เดือนสิงหามีหลายวันสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้ก่อการหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นก่อเหตุกับผมและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐในวันพุธรหัสบดีที่27ที่จะถึงนี้เราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคณะกรรมการมุ่งหวังว่าการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงทั้ง6หน่วยงานจะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการรักษาความสงบในพื้นที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
5: ประธานกรรมาธิการกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญของปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมากกว่า22ปีแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและแนวคิดแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้การที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องด้านการข่าวและการปฏิบัติการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเหตุรุนแรงภาคใต้ไม่กระทบตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาโดยประเมินว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียจนถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพื้นที่ท่องเที่ยวหลักขณะที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติ
7: แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์รถบัสรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์และกลุ่มบิ๊กไบค์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเปิดเผยว่ายังคงมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงไม่กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ปตามปกติทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของอำเภอเบตงส่วนกระแสแคมเปญจุมบอยคอตไทยแลนด์หรือการรณรงค์บอยคอตประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียนักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มเล็กๆและไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเดินทางออกนอกประเทศควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: มาต่อที่สถานการณ์น้ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและจุดเสี่ยงเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอุปโภคบริโภคและยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือทันทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและฝนสะสมพื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างต่อเนื่องเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้ได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและตราดพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่ติดตามและเฝ้าระวังดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางมาตรการช่วยน้ำท่วมเร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางช่วยเงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ
10: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ที่เคลื่อนย้ายยากลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดมอบหมายและหลังน้ำลดจะเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
11: กลุ่มเป้าหมายของพม.เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วนำมาสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของเราเช่นเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินหรือการดูแลซ่อมบ้านของผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีแม้กระทั่งของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราที่จะมีเงินคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุจากกรมกิจการหรือเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็จะมีหรือการซ่อมบ้านโดยพช. อันนี้เราก็จะช่วยกัน
10: สำหรับมาตรการช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าจะเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจะดูแลการฟื้นฟูอาชีพและระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อน5วาระเร่งด่วนปิดช่องโหว่กฎหมายและเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศ
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมวางกลไกทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางนางสาวสุภมาศได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้สคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนตกหล่นระหว่างหน่วยงานท่านนายทรงศักดิ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลขณะที่นายรณรงค์ยืนยันว่าสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport แล้วกว่า 1,200,000 ราย
13: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นั้นล่าสุดหลังจากเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงช่วงเวลา14นาฬิกาของวันนี้มีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมหรือเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคม2569ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application และ LINE กบข. @GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลและใช้ความยับยั้งชั่งใจพร้อมเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวอิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจีนร่วมมือกับสหรัฐในการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ที่จะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานรวมถึงการใช้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลซึ่งหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกพร้อมย้ำว่านิวซีแลนด์ไม่สามารถยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้อีกต่อไปด้านนายวิสตันปีสเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมระบุว่ากฎหมายการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เนื่องจากการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
18: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินตัมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่จะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินกันไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: ป้าปูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวนะคะที่รองนายกรัฐมนตรีค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะพร้อมคณะที่ท่านได้เดินทางนะคะมาตรวจเยี่ยมความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะระยะทาง 2,527 กิโลเมตรนะคะวงเงิน 1,854 ล้านบาทโดยมีนายอังกุลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่และก็ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่นนะคะเนื่องจากโครงการสะพานเชื่อมกอลันตาค่ะเป็นโครงการที่ชาวบ้านกอลันตารอคอยมายาวนานค่ะเพราะว่าหากว่ามีการสร้างเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วทางการเดินทางไปรักษาพยาบาลนะคะขนส่งสินค้าทางการเกษตรการประมงเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็การเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงนะคะภายในเวลา 5-10 นาทีค่ะจากเดิมเนี่ยเวลาเราเดินทางไปกอลันตาเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะทางที่จริงๆก็คือนั่งแพไปข้ามแพเนี่ยใช้เวลาน้อยมากนะคะแค่ประมาณ20นาทีไม่เกิน15นาที20นาทีประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการจราจรที่เขาเรียกว่าอะไรอะติดขัดก็คือว่ามีปริมาณรถที่จะลงไปเกาะเยอะนะคะหรือว่าวันนั้นน้ำลงนะคะแพไม่สามารถเขาเรียกว่าเทียบท่าได้นะคะหรือว่าคลื่นลมแรงแพเทียบท่าไม่ได้รถก็จะเยอะนะคะซึ่งแพขนาดยนต์ที่ไปกอลันตาเนี่ยก็จะให้บริการได้แค่ช่วง 7:00 น.ถึง 4:00 น.เท่านั้นนะคะโดยนายพิพัฒน์นะคะรัชกิจประการก็ระบุว่าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมกอลันตาจะมีการลงนามนะคะสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นสักขีพยานนะคะเป็นประธานสักขีพยานลงนามนะคะการลงนามระหว่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกับผู้ชนะการประมูลค่ะและก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างนะคะได้ในช่วงปลายปี2519นี้ค่ะแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2572นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าสะพานเชื่อมเกาะลันตาเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวนะคะเกาะลันตาเป็นอีกเกาะนึงที่น่าสนใจนะคะมีหลายๆอย่างให้เราได้ท่องเที่ยวกันนะคะก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ไม่อยากข้ามแพขนาดย่นแบบนี้ค่ะคืออยากแบบข้ามสะพานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอกันสักนิดนะคะปีจะซ่องสะพานเซตแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดือดใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันค่ะก็มัดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต้องโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวัสดีกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเก็บเพิ่มเป็น6แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่24สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของยูเครนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์กับแคนาดาในทุกมิติโดยเฉพาะการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวปิงคิสนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสำหรับมิตรภาพและความทุ่มเทตลอดระยะเวลา3ปีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยแคนาดาให้ก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการนำคณะทีมแคนาดาเทรดมิชชั่นเยือนประเทศไทยซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการทหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสีเขียวการบินและอวกาศเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรอัจฉริยะพร้อมยินดีต่อความสนใจของภาคธุรกิจของแคนาดาที่เข้ามาขยายความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่ด้านการค้านายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นจับการความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาหรือ FTA หวังจะเพิ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการควบคู่กับการสนับสนุนเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สามารถสรุปผลได้ในเร็ววันโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยแคนาดาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าหลัง FTA เกิดขึ้นมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง29สิงหาคมนี้โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยจะมีคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยทั้งนี้ระหว่างการเยือนไนจีเรียนายเสียศักดิ์จะพบหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียและประธานคณะกรรมาธิการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่กรุงอาบูจาส่วนการเยือนเอธิโอเปียจะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาและจะจัดงานประกาศนโยบาย Thailand Africa Initiative แก่คณะทูตานุทูตภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในเอธิโอเปียขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์จะนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Thailand Nigeria Business Forum ที่นครเลกอสของไนจีเรียและนำคณะเข้าร่วมงาน Thailand Ethiopia Building Business Bridgesเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจของภาคเอกชนไทยกับเอธิโอเปียที่กรุงอาดิสอาบาบาด้วย
4: เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative นะคะและเป็นซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยการเยือนครั้งนี้จะมีคณะภาคเอกชนไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในฐานะที่เอธิโอเปียเป็นฐานการผลิตและโลจิสติกที่สำคัญในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
3: สำหรับการเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
5: างสุภาพีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผล
6: โลกการค้าวันนี้ไม่ได้มีจังหวะเดียวเรามีหน้าที่ต้องช่วยท่านปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ต้องช่วยเสริมสร้างศักยภาพต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของแก้ไขกฎระเบียบด้วยถ้าเราขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เร็วและเราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้ได้มากกว่าเดิมเราก็สามารถจะตอบโจทย์กับฟรอนเทียร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้
5: ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้ยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาหันมาใช้อัตราภาษีตามมาตรา122ที่ร้อยละ10ซึ่งใช้ได้150วันเมื่อสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจึงไปดึงมาตรา301มาใช้ต่อโดยขอไต่สวนประเทศไทยและอีก60ประเทศถึงการใช้แรงงานบังคับและการมีผลผลิตเกินซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็นทางผ่านของประเทศที่3ทำให้เกิดการเสียเปรียบ และการที่ไทยถูกปรับเพิ่มอัตราภาษีมาอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ตนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดให้เติบโตด้วยคุณค่าและมุ่งเป้าให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประกาศทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation เพื่อผลักดันประเทศไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และผลักดันดัชนีความพักดีของนักท่องเที่ยวให้ติด3อันดับแรกของเอเชียผ่านการขับเคลื่อนสีแม่ไม้ได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่และกระจายรายได้สู่19พื้นที่ผ่านโครงการ The Link Plus การยกระดับคุณค่าประสบการณ์จากความคุ้มค่าสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหมายการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy เช่นการแพทย์เทศกาลระดับโลกและความยั่งยืนและการผนึกกำลังทุกภาคส่วนผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะและการสนับสนุนนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นางสองสมิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหายสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มายชโยรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประมูลเหรียญออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทยโดยวันนี้สามารถปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ที่หายากไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทเป็นการเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมระบบประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบประมูลเหรียญแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนภายใต้กลยุทธ์ Value เพื่อยกระดับการจำหน่ายและพัฒนามาตรฐานกลางของตลาดเหรียญไทยเพิ่มช่องทางการประมูลออนไลน์ที่ช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนและนักสะสมทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมูลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางซึ่งการเปิดตัวมีการนำเหรียญกระสาบหายากระดับตำนานอย่างเหรียญ10บาทปี2533ออกประมูลได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลามปิดประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แผ่นดิน
10: เชื่อว่ามูลค่าที่เพิ่มนะก็ถ้าตลาดอันนี้เป็นที่คึกคักนะครับแล้วเป็นสากลเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยที่นอกจากมูลค่าของเหรียญกระสาบที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดสะสมเหรียญจะคึกคักมากเราจะมีนักผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเหรียญทำคอยเกรดดิ้งเนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่นะครับที่เราสามารถจะสร้างเกิดขึ้นมาได้การทำคอยเกรดดิ้งที่เป็นมาตรฐานสากลผมเชื่อว่า การพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยเนี่ยให้เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วย
9: ด้านนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลเหรียญหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันที่17ของทุกเดือนโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวจะเชื่อมโยงตลาดเหรียญไทยเข้ากับตลาดสากลพร้อมสร้างราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมิสัยใกล้การประเมินดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังวางแผนส่งทหารอีก 50,000 นายไปยังรัสเซียเพื่อร่วมทำสงครามในยูเครนทั้งนี้เกาหลีใต้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2565โดยเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธรวมถึงกำลังทหารไปสนับสนุนรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่านายบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานจะเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เพื่อพบหารือกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานในครั้งนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอิหร่านและโอมานรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการหารือทางการเมืองอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในฐานะประเทศชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศโดยคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา 8 นาฬิกาของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง 250 ถึง 300 มิลลิเมตรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนภัยระดับสีฟ้าสำหรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นลูกที่19ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปูห่างจากเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภายทางตะวันตกประมาณ185กิโลเมตรซึ่งเวลามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว23เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ทางการท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทั้งนี้ระบบเตือนภัยสภาพอากาศของเมืองจีของจีนแบ่งเป็น4ระดับโดยสีแดงมีระดับรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย Bทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา 3-0 เซตมี3แต้มมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียที่มี3แต้มเท่ากันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16 25-18 และ 25-15 เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนรายการฟีบ้า 3x3 Women Series Bangkok 2026ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยที่ชนะทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยคะแนน 21-17 สู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นไป 21-19 คะแนนยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเต็มที่ตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place เอเชียนเกมครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ยูยิสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองขณะที่สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยเทควันโดตั้งเป้า2เหรียญทองยูยิตสูหวัง1เหรียญทองจากประเภทหญิง MMA คูราตและยูโดลุ้นติดเหรียญรางวัลบูซูคาดหวังอันดับ 1-5 คาราเต้คาดหวัง2เหรียญจักรยาน BMX คาดหวัง1เหรียญทองหรือ1เหรียญเงินประเภทถนนและคีรินตั้งเป้าติด1-3เสือภูเขาตั้งเป้าติด1-5ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: นายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยและนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันแถลงข่าวงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย MTAT มวยไทยมูเมนต์2026ถึง2028พร้อมเปิดตัวบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพนายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมกีฬามวยไทยได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อภาษาอังกฤษตลอดจนชื่อของสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเดินหน้าวางกลยุทธ์ถึงปี2028ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพามวยไทยไปโอลิมปิก
14: เป้าหมายของเรานั้นก็คือเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งมวยไทยเราจะควรจะต้องได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะผมมีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเราคงประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสข้างหน้านี้ครับ
12: ทั้งนี้นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพัฒนาคนบนเส้นทางโอลิมปิกแม้ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028จะไม่สามารถบรรจุกีฬามวยไทยได้ทันแต่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติยังคงพยายามขับเคลื่อนการบรรจุมวยไทยในโอลิมปิก2032และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามเป้าหมายให้สำเร็จภาณิชย์คาดนาครายงาน
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: ำหรับวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเวทเมธี
16: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
17: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่ก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นค่ะผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุดสวัสดิ์และเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

เวลา9นาฬิกาจำรัดออกจากบ้านไปตามคนรักในทุกเช้าแม้ว่าภรรยาตายไป10เดือนก่อนเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกบางส่วนกับภาพถ่ายขาวดำแปะผนังบ้านแต่ชายชราก็ยังออกไปตามหาเธอ9โมงเช้าภรรยาจะกลับมาเวลานั้นในทุกวันจำรัดนั่งด้านล่างของบ้านพิงหลังบนโซฟาหันหน้าเข้าทีวีสลับกับชะเง้อมองประตูรั้วทาวน์เฮาส์แล้วสลับมองนาฬิกา9โมงแล้วยังไม่กลับมาให้เวลาอีก10นาทีถ้าไม่มาเขาจะออกไปตามจำรัดอายุเข้า79หลงลืมทุกสิ่งจำอะไรแทบไม่ได้จำแม่นคือวันสุดท้ายที่ภรรยาออกไปจ่ายตลาดแค่นั้น9โมง10นาทีเขาก็ลุกจากที่นั่งเดินออกจากบ้านไปจำรัดไปตามหาคนรักที่ตลาดในทุกๆเช้า

เวลา10นาฬิกาจำรัดไม่เคยจำทางกลับบ้านได้เลย10โมงเช้าโดยไม่ต้องมีใครบอกเบียออกจากโรงเรียนไปตลาดทุกวันระยะทางจากโรงเรียนไปตลาดเท่ากันกับไปบ้านพ่อหลงลืมว่าแม่ตายแล้วพ่อเดินออกจากหมู่บ้านจัดสรรที่อาศัยอยู่ไปตามหาแม่ไม่เคยมีสักวันพ่อจะเจอคนตายไป10เดือนจะไปตลาดได้อย่างไรกันซ้ำไม่เคยมีสักวันจะกลับบ้านได้เองพ่อเลอะเลือนช่วง 2-3 เดือนแรกเธอย้ำทุกวันว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วจำรัดได้แต่พยักหน้ารับรู้แต่ก็นั่นแหละพอ 9:10 นาทีก็ออกไปตลาดเมียวิตกกังวลว้าวุ่นในช่วงแรกกลัวสารพัดว่าจะมีอันตรายแต่ไม่นานนักเธอก็เริ่มชิน10โมงเธอขอออกจากโรงเรียนไปรับพ่อส่งเข้าบ้านเหมือนทุกวันจำรัดนั่งบนรถด้วยความกระวนกระวายระหว่างทางเข้าหมู่บ้านสายตาซ้ายขวาตลอดเผื่อแม่กำลังเดินอยู่จะได้รับเข้าบ้านไปด้วยจำรัดพูดแบบนี้ทุกเช้าขณะเบียร์ขับรถเธอยิ้มแล้วก็เลิกบอกว่าแม่ตายแล้วยิ้มนั้นเหือดแห้งแบบคนร่ำให้ในใจผ่านลานออกกำลังกายของหมู่บ้านซึ่งรกร้างมานับปีมันถูกทำไปที่ทิ้งขยะสาธารณะก็แค่ลานออกกำลังกายเล็กๆพื้นที่ใหญ่กว่าสนามบาสเกตบอลเล็กน้อยไม่มีใครใช้งานนอกจากคนแก่ในหมู่บ้านมารวมตัวยามเช้ารำไทยเก๊กพูดคุยจากนั้นก็แยกย้ายส่วนตอนเย็นอาจมีเด็กเล็กบ้างวันหนึ่งขยะชิ้นใหญ่ที่ล้นเหลือจากยัดถังใบเล็กตามจุดต่างๆคนก็มาทิ้งที่นี่จากน้อยก็เพิ่มปริมาณแม่กับเพื่อน 3-4 คนไปเรียกร้องให้กรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลแล้วขยะก็หายไปแต่พอไม่นานไม่เกิน1เดือน150หลังคาเรือนหมู่บ้านจัดสรรก็นำขยะมาสั่งสมอีกคราวนี้ไม่มีใครมาจัดการอะไรกรรมการหมู่บ้านบางคนยังแอบเอามาทิ้งพวกเขาเมินต่อลานออกกำลังกายมันไม่ใช่หน้าที่รถขยะเข้ามาเก็บเพียงถังเหลืองและเขียวที่กระจายไปทั่วพวกเขาไม่นำชิ้นใหญ่ที่ลานนั้นไปด้วยที่นอนเก่าโต๊ะเก้าอี้พังซากเครื่องใช้ไฟฟ้ารถถีบเด็กเล่นซากวงกบหน้าต่างแม่กับเพื่อนเขียนป้ายกระดาษไปแปะตรงที่เคยเป็นลานออกกำลังกายว่ากรุณาอย่าเอาขยะมาทิ้งที่นี่แต่ก็น่าหัวเราะไม่มีใครเชื่อป้ายของคนแก่บ้าบอบางคนก็พูดแบบนั้นป้ายกระดาษถูกผลิตมากขึ้นหญิงวัยหลังเกษียณ4คนช่วยกันไปติดตามเสาไฟแล้วก็บอร์ดติดประกาศหมู่บ้านแม่หงุดหงิดเรื่องนี้บ่นบ้ากับเบียร์แล้วก็สามีทุกวันทุกโอกาสเช้าค่ำบนโต๊ะกินข้าวในห้องนอนกรรมการหมู่บ้านรับปากว่าจะจัดการกระทั่งแม่ตายลงมันก็ยังคงเดิมสุมกองมากขึ้นทุกวันมีคนเห็นแม่เดินแปะป้ายที่เสาไฟเบียร์ชวนพ่อคุยก่อนรถถึงบ้านเห็นบอกว่าเห็นตอน 3:00 ได้มั้งยามหมู่บ้านเห็นจำรัดหัวเราะถึงว่าพ่อตื่นมากลางดึกไม่เคยเห็นแม่แกบนที่นอนเลยยามก็เห็นคนบ้านซอย7เพิ่งกลับจากเที่ยวผับเห็นป้าร้านทำชุดกับข้าวใส่บาตรก็เห็นตอนไปจ่ายตลาดคนเห็นผีแม่ยืนแปะกระดาษที่เขียนข้อความร่วมมือเรื่องขยะชิ้นใหญ่อย่ามาทิ้งที่ลานออกกำลังกายใครต่อใครเห็นเบียร์หัวเราะเบาๆแกล้งถามเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยแม่อ้วนรั่วผอมนะตอนเนี้ยหนูไม่ค่อยได้สังเกตแม่เราก็เท่าเดิมมาทั้งชีวิตนั่นแหละ
สายตาของพ่อเปล่งประกายบางอย่างเบียร์จำกัดความไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรวับวาวความหวังหรืออะไรพ่อมีดวงตาแบบนี้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องในอดีตของแม่ยกเว้นตอนออกไปตามหาในยามเช้าเท่านั้นที่ดวงตาของพ่อดูกลัดกลุ้มบอกแม่ว่าห้องหนูไม่ได้ล็อกนะกลางคืนน่ะเข้าไปหากันบ้างพ่อได้แต่พยักหน้าเบียร์ช่างร้าวหัวใจเหลือเกินขณะที่พ่ออยู่ในโลกอีกใบที่มีแม่ทว่ากับเธอแม่ตายไปแล้วแต่ต้องพูดเหมือนว่ายังอยู่10เดือนเบียร์ไม่เคยเห็นสักครั้งคำว่ากลางคืนเข้าไปหากันบ้างเบียร์ก็พูดออกไปล่องลอยแผ่วพลิ้วซ้ำยังโหยให้ในอกแม่มาหาเบียร์บ้างเบียร์พูดต่อในใจเบียร์คิดถึง

เวลา17นาฬิกาน่าสงสารที่สุดคือคนที่เศร้าแล้วไม่มีใครให้กอดเบียร์ก็เป็นเช่นนั้น

มาส่งของในหมู่บ้านวิ่งออกมาชนเข้าด้านหลังแม่กระเด็นไปโดยมีแผ่นไม้อัดติดมือชีวิตช่วงปลายก็เท่านี้เองแม่วนเวียนอยู่กับลานออกกำลังกับกลุ่มเพื่อนในตอนที่มันปรับเปลี่ยนเป็นที่รองรับขยะไม่ไหวที่แม่ยังมาจัดระบบระเบียบขยะแม่จากไปพร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้พื้นที่คืนมาไม่น่าจะมีที่ใดเหมาะกับการร้องไห้ได้ดีเท่ากับห้องนอนเบียร์ฝังหน้าลงบนหมอน10 เดือนแล้วเธอยังร่ำร้องหามีคนพบแม่ออกบ่อยจนหวาดกลัวลูกบ้านไหนดื้อก็ยกแม่ขึ้นมาขู่ขวัญแต่แม่กลับไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเธอเลยแม่น่ามากอดเธอบ้างชวนเธอไปแปะป้ายเรื่องขยะก็ได้น่าเศร้าแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยกระทั่งในความฝันเบียร์พบแม่อีกครั้งในวันที่เปิด Google Street View ดูบริเวณหมู่บ้านเล่นๆเป็นขณะที่รถหน่วยงานของ Google แล่นบันทึกภาพจัดทำข้อมูลแม่ปรากฏติดอยู่ด้วยตรงทางเข้าหมู่บ้านในมือของแม่มีถุงผ้าเพิ่งกลับมาจากตลาดทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเธอเปิดดูมันซ้ำๆคิดอยู่หลายครั้งว่าจะให้พ่อดูดีไหมแม่ตายไปแล้วจากเธอทว่ากับพ่อภรรยาของเขายังคงอยู่จดจำฝังแน่นว่าแม่ยังอยู่เพื่อออกไปตลาดในทุกเช้าเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าเสื้อที่แม่ไปจ้างคนทำมา10 ตัวแจกเพื่อนแล้วก็บังคับให้เธอกับพ่อใส่หน้าอกข้อความว่าขยะออกไปเอาลานออกกำลังกายคืนมาเสื้อตัวที่คนในหมู่บ้านบอกพบแม่ในเวลากลางดึกแม่ทวงสิทธิ์ของพลเมืองหมู่บ้านง่ายๆใส่ไปทุกๆซอยไล่ถามว่าใครอยากซื้อบ้างหวังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการประท้วงกำลังทำไม่มีใครสนใจหรอกเรื่องเสื้อประท้วงเพราะว่าพวกเขาได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆของการแอบทิ้งขยะเบียร์ไม่เคยเห็นสหายอาวุโสใส่สักคนก็มีแต่แม่เท่านั้นที่สวมมัน

า10นาทีชาวตลาดพูดว่ามีคนพบภรรยาจำรัดป้าที่สวมเสื้อสีฟ้าเรียกร้องเอาลานออกกำลังกายคืนมาจำรัดมองนาฬิกาเขาควรออกไปตามเธอที่ตลาดระหว่างเดินออกไปลานออกกำลังกายมีรถขยะจอด2คันกรรมการหมู่บ้าน2คนทักเขาว่าไปตามคุณป้าเหรอครับจากนั้นก็หันกลับไปกำชับพนักงานให้เก็บไอ้นั่นไอ้นี่แยกกองคนอีกส่วนกำลังจัดการกลางลานออกกำลังกายที่มีกิ่งไม้แห้งจากบ้านใครสักคนมาสุมไว้ทุกคนอยากจะบอกจำรัดว่าเมียเขาตายแล้วอยากบอกเหลือเกินว่าเธอเฮี้ยนเหลือเกินล่าสุดก็ไปหลอกหลอนกรรมการหมู่บ้านยกชุดกดกริ่งยืนหน้าบ้านเสื้อยืดสีฟ้าพร้อมข้อความประท้วงที่เห็นเธอใส่อยู่เป็นประจำบางทีใครสักคนมองลงจากชั้น2ก็เห็นภรรยาจำรัดเอากระดาษมาแปะและในเช้าก็มีคราบกาวแต่ว่าไร้กระดาษที่รั้วบ้านสักครึ่งเดือนเห็นจะได้พวกเขาโดนกันทั่วหน้าไม่ทนอีกต่อไปจ้างเหมารถขยะมาจัดการพื้นที่ลานออกกำลังกายโต๊ะคอมพิวเตอร์เก่าผุพังถูกแยกชิ้นพึ่งง่ายต่อการจัดการเศษกระจกบานเกล็ดที่สุมกองถูกจับวางซ้อนแล้วก็มัดโทรทัศน์เก่าแบบเครื่องหนาๆแยกไว้อีกทางแต่ก็นั่นแหละคนเก็บของเก่ายังไม่ยอมเอาไปเพราะว่ามันไร้ประโยชน์แล้วในยุคนี้คนพูดกันที่ตลาดว่าพบภรรยาจำรัดพวกเขาพูดกันปากต่อปากแต่จำรัดไม่ได้ยินแต่ใครสักคนหนึ่งเมื่อเห็นเบียร์ไปรับพ่อก็จะแอบไป

ซิบกระซาบกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของเธอเจอแม่กันทุกคนเป็นยิ้มละมุนที่เบียร์ตอบกลับไป

เวลา 21:00 น.มุมปากเผยยิ้มละมุนเธอยิ้มให้กับแม่ความทรงจำถูกแทนค่าด้วยภาพถ่ายนอกจากภาพถ่ายหน้าศพห้องนอนของเบียร์ก็มีอีก2ภาพของแม่ที่เธอขยายไว้1ภาพใหญ่ผนังที่โต๊ะทำงานภาพแม่วัย50ยังสาวสะพรั่งไม่แก่เลยในชุดราชการครูผมซอยสั้นอีกภาพเล็กลงมาในกรอบตั้งไว้หัวเตียงโคมไฟซึ่งเป็นแสงสุดท้ายก่อนห้องมืดมนจะจับภาพนั้นเหลืองละมุนอ่อนโยนแม่กับทรงผมในวัยสาวดูคลาสสิกด้านหลังเป็นตึกเก่าที่ไหนสักแห่งเธอค้นเจอจากภาพอัลบั้มจำรัดเองก็จดจำไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ใดตอนนั้นแม่อายุสัก20กว่าจำรัดบอกเบียร์แค่ว่าเธอเหมือนแม่ที่สุดจากภาพนี้เบียร์เหมือนถอดแบบแม่มาร่างเล็กบอบบางแม่ตัวเท่านั้นจนบั้นปลายโครงหน้าท่าทางการเดินบุคลิกเบียร์คือแม่ชัดๆใครก็พูดแบบนั้น3ทุ่มแล้วกว่าครึ่งเดือนที่เธอเข้านอนเร็วก่อนนอนก็ตรวจความเรียบร้อยอุปกรณ์ในตู้มีวิกผมสีดอกเหลาเสื้อสีฟ้าคอกลมกางเกงสีน้ำเงินหม่นที่แม่ชอบใส่ไปออกกำลังกายเบียร์ตั้งนาฬิกาปลุกจากมือถือเอาไว้

เวลา 2:30 น.ไม่มีใครเห็นเบียร์เดินออกจากบ้านในเวลานั้นแต่กรรมการหมู่บ้านหลายคนเห็นแม่ของเบียร์ไปยืนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้ามีข้อความทวงลานออกกำลังกายคืนพาดบนอกเสื้อแต่ว่าคืนนี้ไม่มีป้ายกระดาษและกระปุกกาวเธอไม่ได้มาหลอกแต่มาเพื่อขอบคุณ

เวลา 9:00 น.วันอาทิตย์จำรัดเหลือบมองนาฬิกาบนผนังสีขาวของบ้านอีก10นาทีจะได้เวลาออกไปตามคนรักพ่อไม่ต้องออกไปตามหรอกแม่กำลังเดินกลับเข้ามาเบี้ยบอกว่าตอนนี้แม่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเปิดภาพจาก Google Street View ที่บันทึกไว้ในมือถือเธอยื่นให้จำรัดดูเขาพยักหน้าก่อนเผยยิ้มกว้างให้ลูกสาวบ่นพึมพำว่าดีเหมือนกันที่วันนี้ไม่ต้องเดินออกไปตามพอพ่อพูดจบก็ลุกออกจากโซฟาออกไปหยิบสายยางรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเฉง้อมองรอรับภรรยา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุสวัสดิ์ค่ะได้จบลงแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการศาลาวรรณกรรมของเราจะนำผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
3: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
3: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าน
1: ายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินตันดิกประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนออสเตรเลียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการเยือนครั้งที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จและช่วยเสริมแรงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งนี้ไทยพร้อมเดินหน้าต่อยอดผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมยินดีต้อนรับนายกออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียพร้อมเดินหน้าสร้างความเป็นที่ส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือของรัฐบาลรัฐสภาภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ช่วงสถานีมารีโบกันยงมัดตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นที่ผ่านมาหลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด
9: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความก้าวหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม1090/6-7ระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 ของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บ ู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถทั้งนี้การรถไฟได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคเหนือมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
10: นายเอกพงศ์หลิ่นเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลโครงการสมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Censusfor all ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมโดยนายเอกพงศ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเผยแพร่ข้อมูลสมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสมโนยังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดแถลงผลในอีก2ภูมิภาคที่เหลือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสมโนให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คืน11

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับผมทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกค่ำคืนจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมเว้นทำการแสดง2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมทำกลางบรรยากาศวันนี้ในพื้นที่จังหวัดนองวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระนองเลยก็ว่าได้นะครับน้องถือว่าตกหนักพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นขับรถขับราจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักจริงๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็ว่าได้นะครับยันถึงเมื่อสักครู่นี้ก็ตกเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเบาบางลงไปช่วงเวลาหัวค่ำที่ผ่านมานั่นเองเนาะยังไงก็ต้องโอ้โหระมัดระวังเลยช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับสำหรับคนที่ต้องเดินทางสัญจรนะครับโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องต่างๆนานานะครับเนาะยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีลูกเล็กเด็กแดงอะไรต่างๆนี่โอ้โหเห็นแล้วต้องมาเปลี่ยนเสื้อกันฝนกลางถนนก็ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะยังไงก็รีบกลับมาบ้านแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ทำให้ตัวมันหายเปียกโดยเร็วที่สุดนะเพราะว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเปียกฝนหรือว่าใส่เสื้อผ้าเปียกชื้นนานๆเนี่ยมันก็จะไม่สบายได้นั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะคือกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบพายุอีก3ลูกนะครับซึ่งก่อตัวในทะเลแปซิฟิกตะวันตกนะครับได้แก่พายุโซนร้อนชื่อว่านารานั่นเองแล้วก็พายุโซนร้อนแคนารีและพายุไต้ฝุ่นโซเดลนะครับแต่ต้องย้ำว่าพายุทั้ง3ลูกนี้ที่กำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับผมโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้นะครับพบพายุดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่นู่นเลยนะไกลประเทศไทยเราพอสมควรเลยนะอยู่บริเวณทะเลแปซิฟิกตะวันตกนะครับเลยฟิลิปปินส์ไปอีกไกลพอสมควรแล้วก็พายุลูกนี้ไม่มีผลนะครับอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ในประเทศไทยละกันแต่ยังไงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศตรวจสภาพการเดินทางก่อนที่จะนะครับเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะครับผมถึงว่าดีฝนมันตกตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะครับเนาะเนื่องจากว่ามีพายุ3ลูกจ่อแต่ก็ไม่เข้ากับประเทศไทยละกันนะครับเนาะดังนั้นไปไหนมาไหนช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับวันนี้จะนำเสนอบทเพลงเพราะๆ เพลงเก่าๆละกันนะยุค80-90นู่นเลยนะครับใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนอยากฟังเพลงอะไรลองแนะนำเข้ามา0778808883นะครับ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอัยการก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องขับไล่นะคะมีคนหลายๆคนสอบถามอัยการมาว่าเราเนี่ยจะสามารถฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินแล้วจะทำให้คนอื่นมาฟ้องขับไล่ในกรณีไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นอย่างกรณีที่ว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ต่อมาเนี่ยอาจจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกหรือว่าเข้ามาสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าทำการเพาะปลูกในที่ดินของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยินยอมอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกเหล่านั้นได้หรือในเรื่องของสัญญาเช่านะคะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าในอยู่ในที่ดินของเราอาจจะมีระยะเวลาหรือไม่มีระยะเวลาก็ตามอันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่หาสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงโดยสัญญาหรือว่าโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเลยเราได้แจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าไปตามกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ยอมออกจากที่ดินนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็สามารถฟ้องขับไล่บุคคลเหล่านั้นออกไปได้นะคะหรือในกรณีที่เราเป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยเราอาจจะถูกฟ้องขับไล่ก็ได้อย่างเช่นอาจจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเป็นเวลา10ปีขึ้นไปที่เรียกว่าการครอบครองปรปักษ์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่ได้เพราะว่าบุคคลภายนอกก็จะมีสิทธิเหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินของเราหากเรายังไม่ยอมออกไปหรือกรณีที่เราเอาที่ดินเนี่ยออกไปขายฝากนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นว่า1ปีอย่างเงี้ยก็จะทำให้กรรมสิทธิ์นั้นตกเป็นของผู้ซื้อฝากไปโดยสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าจะมีการฟ้องขับไล่เนี่ยก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา351ถึงมาตรา354ก็คือเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งให้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องมีการฟ้องขับไล่ออกไปซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะเข้าไปดูว่าลูกหนี้ตามภาษาออกไปหรือยังหากมีการออกไปแล้วเจ้าพนักงานคดีก็จะส่งมอบการครอบครองที่ดินนั้นให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่หากว่ายังไม่ได้ออกไปจากที่ดินอันนี้เนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่แล้วก็เจ้าพนักงานคดีก็จะขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วก็ขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารนะคะซึ่งการขังเนี่ยก็อาจจะไม่เกิน6เดือนและหากว่าหลังจากมีการบังคับคดีกันแล้วเนี่ยลูกหนี้ตามภาษาและบริวารก็ยังจะดื้อแพ่งที่จะเข้าไปอยู่ในที่ดินนั้นอีกเนี่ยก็อาจจะโดนข้อหาเพราะความผิดฐานบุกรุกในความผิดทางอาญาได้ค่ะอันนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหากับพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดต่างๆได้ทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการแล้วหลังจากที่ไปรับฟังเพลงยามค่ำคืนนี้เพราะๆเลยนะครับเพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้นำเสนอแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมละกันนะใครที่กำลังนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหรือว่าจะต้องการนะครับให้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็อย่าลืมโทรไปปรึกษาละกัน1157นะครับสำนักงานอัยการแผ่นดินละกันนะครับก็จะมีหน้าที่ขอให้คำปรึกษานะครับผมผ่านไปแล้วครึ่งรายการนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูข่าวในพื้นที่ระนองกันบ้างวันนี้นะครับก็มีการจับกลุ่มนะครับก็คือจากฝ่ายชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระนองจับกลุ่มผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีนั่นเองนะครับจังหวัดระนองนะครับโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายประกาศิตพรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายอมรพันธ์ศรีรักป้องกันจังหวัดระนองแล้วก็นะครับผู้บังคับกองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดระนองที่1ร่วมอำนวยการในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็คือนะครับผลจากการปฏิบัติงานสามารถจับกุมนายเอนามสมมุติอายุ30ปีชาวตำบลลำเลียงนะครับอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองพร้อมของกลางได้แก่อาวุธปืนพกสั้นชนิดรีโวลเวอร์ขนาด.38 สีดำ1กระบอกแล้วก็ปืนพกสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติใช้กับกระสุนขนาด.380จำนวน1กระบอกไม่มีเลขทะเบียนแล้วก็เลขประจำตัวปืนด้วยนะครับ อยู่ซุกซ่อนนะครับภายในกระสอบปุ๋ยที่ขนำตั้งอยู่สวนทุเรียนของผู้ต้องหานั่นเองซึ่งจากการสอบสวนนะครับผู้ต้องหาให้การยอมรับว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและนำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่ซุกซ่อนอาวุธปืนดังกล่าวนอกจากนี้ผู้ต้องหาให้การว่าได้เสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาผลการตรวจเบื้องต้นพบสารเม็ดแอมเฟตามีนตกค้างในร่างกายนะครับจึงเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจยืนยันห้องปฏิบัติการต่อไปนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายแก่ผู้ที่ถูกจับและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการตรวจจับอาวุธปืนซึ่งขณะนี้นะครับต้องห้ามพกห้ามพาโดยเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งห้ามโดยเด็ดขาดนั่นเองในการพกปืนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงนะครับวันนี้ก็นำเสนอเพลงลูกทุ่งลูกกรุงผสมปนเปกันไปก็นานๆจะนำเสนอทีนะอย่าเพิ่งหลับละกันนะครับเนาะอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะถึงแม้ว่าเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงแต่ก็โอ้โหเปิดเมื่อไหร่ก็เป็นเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังยามค่ำคืนนี้นะครับโดยเฉพาะบรรยากาศอากาศนี่เย็นสบายดีจังเลยเพราะว่าฝนตกลงมานะ3-4-5 วันไม่ใช่ดีเกือบ10วันเนี่ยก็พาได้นะครับเนาะทำให้ระนองชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนละกันนะครับเข้ากับบรรยากาศเสียงเพลงยามค่ำคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับระนองเทรล2026มาแล้วนะครับวิ่งฝ่าสายหมอกลัดเลาะขุนเขาสัมผัสธรรมชาติจังหวัดระนองการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดระนองนะครับขอเชิญนักวิ่งและคนรักธรรมชาติมาร่วมสัมผัสประสบการณ์วิ่งเทรลท่ามกลางผืนป่าแล้วก็ภูเขาของเมืองระนองในการแข่งขันระนองเทรล2026นะครับสนามที่ไม่ได้มีเพียงแค่เส้นทางให้คุณวิ่งเท่านั้นแต่มีธรรมชาติสวยๆนะครับของระนองรอคุณอยู่ตลอดเส้นทางเลยโดยจุดเริ่มต้นอยู่การแข่งขันนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติก่อนที่จะพานักวิ่งนะครับมุ่งเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวสัมผัสบรรยากาศของผืนป่าเส้นทางธรรมชาติและภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่หน้าเพจของสวทรนนะครับเริ่มสมัครตั้งแต่19สิงหาคมนี้แล้วก็ Les Day วันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับผมยังไงก็มาสมัครกันได้เลยนะครับมีเสื้อสวยๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แบ่งเป็นประเภทรู้สึกว่าจะเป็น6กิโลเมตร13กิโลเมตรแล้วก็26กิโลเมตรนะครับยังไงคนที่รักการวิ่งเทรลรีบมาสมัครนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ารายการวิ่งเทรลเนี่ยในจังหวัดระนองจะมีนะครับนักวิ่งนะครับต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศหรือว่าคนทั่วประเทศเลยจ้องที่จะมาระนองกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบหน่อยละกันนะครับยังไงก็มาดูรายละเอียดการรับสมัครได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
7: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
8: ไม่เมาไม่พูด
9: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
7: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
9: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
10: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกดูแลเกษตรและเสริมแกร่ง SME
11: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SME และเร่งขยายการส่งออกโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่าแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า75ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ปัญหาล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและค่าประณีตพร้อมพัฒนาระบบคาดการผลผลิตขณะที่สินค้า GI สร้างมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางให้สอดคล้องความเสียหายแต่ละพื้นที่รวดเร็วและตรงจุด
12: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2อำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากทุกหน่วยงานและเร่งแปลงข้อมูลจากพื้นที่ให้เป็นมาตรการช่วยเหลือที่จับต้องได้โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบทุกมิติทางด้านพืชประมงปศุสัตว์หม่อนไหมสปก.สหกรณ์และสวนยางพารารวมถึงการปรับพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบโดยเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟู โดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่จริงเป็นฐานเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วและตรงจุดและให้พี่น้องเกษตรกรน่านกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทัพกรีซเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไปยังเกาะครีตเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านจะดำเนินการโจมตีฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพกรีซดำเนินการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจำนวน1ชุดจากเกาะคาปาทอสทางตะวันออกไปยังเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่สำคัญบริเวณอ่าวซูดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีตอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมกรีซยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยมุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะสายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงหรือ Blue Day พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day คำร้องภาษาไทยคืออาทิตย์อับแสงนะคะมีความหมายถึงการที่ต้องพลัดพรากจากกันทำให้เกิดหดหู่หม่นหมองเหมือนอาทิตย์อับแสงนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นการบรรเลงค่ะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ค่ะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ประพันธ์เพลงให้วงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรพรนั้นก็มีหลากหลายค่ะวันนี้เราจะขอยกขึ้นมา3ท่านที่เป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะคะคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธเราจะเริ่มกันด้วยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะขับร้องเพลงของท่านทั้ง3ครบถ้วนเลยนะคะเริ่มด้วยเกาะสวรรค์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะและคุณจันทนามาบันทึกเสียงในปี2493เพลงที่2ใจเหนาใจผลงานของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและครูเวศและเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองให้ก็คือฉันอยากจะลองครูแก้แต่งคำร้องค่ะฟังทั้ง3เพลงจากเสียงของคุณจันทนาโอบายวาทเลยนะคะ

Bye, Denise.

0: จะลงไปกินดีฉันไม่ไปเดี๋ยวคนดีรักเมียเขาดีเดี๋ยวเธอจะดีกว่าอยากจะลง
1: คุณจันทนาอบัยวาทได้ขับร้องเพลงที่เป็นผลงานด้านทำนองโดยพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริในเพลงเกาะสวรรค์ครูเวศสุนทรจำมอนในเพลงใจน้อใจและที่เพิ่งจบก็คือฉันอยากจะลองเป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธค่ะสำหรับคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะเราจะเริ่มด้วยจากรักพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์เมื่อปี2490และคุณชาวลีบันทึกเสียงเป็นคนแรกจากรักค่ะต่อด้วยเพลงที่ฉันชอบคำร้องโดยครูแก้วนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจำมอนและเพลงที่3กำสวนรักครูแก้วและครูสริยงยุทธร่วมกันแต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะ

เสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์ในผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธจบไปแล้วสำหรับคุณวินัยจุลบุษปะเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงแต่งทั้งคำร้องและทำนองก็คือเพลงสาวงามคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงเมื่อปี2492ค่ะชีวิตกับสังคมเป็นเพลงที่ครูแก้แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและชั่วคืนเดียวครูสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้ว3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

คุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติจบเพลงที่แต่งทำนองโดยพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวสสุนทรจำมอนและครูสิริยงยุทธไปแล้วสุนทรภรณ์ค่ะแน่นอนมีเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ทั้งร้องเดี่ยวและร้องคู่และเราก็ฟังกันบ่อยนะคะอีกท่านหนึ่งคือครูเวสสุนทรจำมอนก็เช่นเดียวกันค่ะสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่ครูเวสแต่งทำนองหลายเพลงแต่สำหรับทำนองที่ครูสิริยงยุทธแต่งสุนทรภรณ์ก็จะขับร้องน้อยมากและเรามีเวลาที่จะฟังเพียงเพลงเดียวค่ะก็จะขอเลือกเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองเพลงหนึ่งก็คืออย่างงอนนักเลยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูสิริยงยุทธใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่และมุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: คณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดและใช้งบอย่างคุ้มค่าน
9: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิจารณางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่หรือ area base ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประชาชนโดยคณะกรรมการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบส่วนภาคตะวันออกเน้นเชื่อมโยงประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สู่ชุมชนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำการค้าชายแดนนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวท้องถิ่นทั้งนี้ยังเห็นว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องจัดลำดับโครงการที่จำเป็นเน้นความคุ้มค่าโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนและมีตัวชี้วัดชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกรอกกระสอบทรายกันน้ำท่วมกับทีมจิตอาสาพร้อมเดินสำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนริมคลองเนินกลุ่มที่ได้รับผล กระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งก่อนเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่2ตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มย้ำว่ารัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวม71หลังคาเรือนปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประกวดนวัตกรรมปี2569คัด10ผลงานเด่นหวังต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาชญากรรมและบริการประชาชนพลตรเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตรโทอิทธิพลอิทธิสารุณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2569ที่สโมสรตำรวจโดยปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด47ผลงานและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย10ผลงานปัจจุบันรูปแบบอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะผลักดันนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่สองของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินแม่ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่คุณชรินทร์นันทนาครเป็นผู้สร้างนะคะและก็ขับร้องเพลงนี้ด้วยตัวเอง

เพลงแผ่นดินแม่จากการขับร้องของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและกฤษณาอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499เพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกกาลยาจารึกขับร้องไว้ค่ะ

คุณเพ็ญแขกาลจารึกกับเพลงไก่แก้วจบไปแล้วค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499และเราจะฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกต่อเลย2เพลงนะคะฟังเพลงดีกว่าผลงานของวงคีตเสวีค่ะในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเพลงชื่อเพลินเพลงรักผลงานของครูมงคลอมาตยกุลค่ะ

0: นั่นคือเพลงที่คุณเพ็ญแขกัลยาจารึกขับร้องนะคะสองเพลงจบไปแล้วฟังเพลงดีกว่ากับเพลินเพลงรักและช่วงนี้พบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงค่ะ
1: วันนี้เราจะหยิบยกเพลงง่ายๆเพลงหนึ่งชื่อเพลง Rose Rose I Love You นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังเมื่อสมัยผมเป็นหนุ่มยังเรียนหนังสืออยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประมาณปี2490เศษเป็นเพลงที่นักร้องอเมริกันคนหนึ่งชื่อแฟรงกี้เลนได้ขับร้องไว้แฟรงกี้เลนนั้นก็เป็นชาวชิคาโกแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสเมื่อปี1940แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในการขับร้องเพลงโดยเซ็นสัญญากับบริษัทเมอร์คิวรีแผ่นเสียงเมอร์คิวรีเมื่อปี1947หรือประมาณปี2490แต่ว่าเพลงไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่นักเริ่มมาดังมากในปี2498ในเพลงชื่อ Hummingbird แล้วก็มีเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกหลายเพลงด้วยกันเช่นเพลงชื่อ Moonlight Gambler แล้วก็ไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังคาวบอยชื่อ Rawhide ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จพอสมควรหนังเรื่องนี้เข้ามาดังในประเทศไทยด้วยครับแฟรงก์ก็เป็นคนที่เสียงเพราะคนหนึ่งและเพลงของเขานั้นเมื่อบันทึกเสียงแล้วก็ส่งมาขายในภาคตะวันออกเนี่ยเพลงชื่อ Rose Rose I Love You นี้เข้ามาดังที่ฮ่องกงคนจีนก็ร้องแล้วต่อมาคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือนักร้องจีนที่มาร้องในไนท์คลับเมืองไทยก็มาร้องเพลงนี้เป็นภาษาจีนในเมืองไทยด้วยแผ่นเสียงก็มีการเปลี่ยนเป็นทำนองเปลี่ยนเป็นคำร้องภาษาจีนมาจากฮ่องกงนะครับเอาเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยคนไทยก็เลยได้ฟังเพลงชื่อ Rose Rose I Love You เนี่ยทั้งแผ่นซึ่งร้องโดยแฟรงกี้เองเป็นภาษาอังกฤษและแผ่นซึ่งร้องเป็นภาษาจีนซึ่งร้องไว้หลายคนด้วยกันนะครับพอมาถึงเมืองไทยก็จะเปลี่ยนภาพมาเป็นเพลงไทยซึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงไทยก็ลองกลับไปฟังต้นฉบับเดิมของแฟรงกี้เลนเขาก่อนนะครับว่าเขาร้องเพลงนี้ไว้ในลักษณะลีลาอย่างไรอันนี้คุณสุพจน์ก็หาซีดีเก่ามาให้งานของแฟรงกี้เลนร้องไว้จริงๆตั้งแต่ต้นฉบับดั้งเดิมเขาทีเดียวขอเชิญฟังเพลงชื่อ Rose Rose I Love You ครับ

นั่นก็คือเพลงชื่อ Rose Rose I Love You นะครับต้นฉบับซึ่ง Frankie Lane ร้องไว้เขาร้องเพลงนี้ไว้หลายครั้งหลายโอกาสด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะชินกับแผ่นเก่าบางแผ่นแต่นี้ก็เป็นแผ่นที่เสียงจริงของเขาร้องแล้วก็เราก็นำมาทำเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าเพลง Rose Rose I Love You นี้ไม่ดังในสหรัฐอเมริกานะครับแต่มาดังมากทีเดียวในภาคตะวันออกคือฮ่องกงและประเทศไทยทีนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยสมัยนั้นก็มีนักร้องผู้หญิงที่ร้องเพลงสนุกๆทั้งได้ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเนี่ยอยู่คนหนึ่งคือคุณเพ็ญแขกันรจารึกนะครับนามสกุลกาลจารึกท่านผู้ฟังคงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลเดียวกับคุณประดิษฐ์กาลจารึกคุณประดิษฐ์นั้นเป็นน้องชายแท้ๆของคุณเพ็ญแขกาลจารึกคุณเพ็ญแขนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางหรือโรงเรียนนาฏศิลป์ปัจจุบันนี้เรียกว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะซึ่งก็เรียนจบจากที่นั่นเป็นลูกศิษย์ขับร้องเพลงทางด้านเพลงสากลมาแล้วเมื่อออกจากโรงเรียนมาก็ตั้งคณะดนตรีของตัวเองแล้วก็ตั้งคณะละครวิทยุขับร้องเพลงประทิดเป็นเสียงไว้แยะมากทีเดียวครับในยุคนั้นเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งคุณเพ็ญแขกาลจารึกก็ได้เพลง Rose Rose I Love You เนี่ยทั้งฉบับจีนและฉบับไทยเอามารวมกันไว้แล้วเธอก็ร้องทั้งภาษาจีนและร้องทั้งภาษาไทยและให้ชื่อในภาษาไทยว่ากุหลาบที่ฉันรักก็แปลตรงๆมาจากคำว่า Rose Rose I Love You นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราลองฟังต้นฉบับของคุณเพ็ญแขกาลจารึกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คงจะหาต้นฉบับเดิมไม่ได้แล้วผมเก็บรักษาแผ่นเสียงสปีด78ของเก่านั้นไว้ค่อนข้างจะดีลองฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกร้องเพลง Rose Rose I Love You หรือกุหลาบที่ฉันรักเป็นทั้งภาษาจีนและภาษาไทยต่อกันไปเลยครับ

0: แผ่นเสียงสมัยก่อน 2,500 เนี่ยนะครับมักจะจบลงห้วนๆอย่างครับเพราะว่าเป็นสปีด78แล้วก็กำหนดว่าจะต้องหมดเวลาในแค่3นาทีกับ15วินาทีเพราะฉะนั้นจะเล่นให้วิริศสมาราอย่างไรก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีข้อกำหนดตายตัวอย่างนั้นแล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวนักร้องนักดนตรีแผดเสียงเข้าไปสู่ไมโครโฟนตัวเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงก็จะแฟลตแบนแต่อย่างเงี้ยครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมาฟังก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสนอหูแต่ถ้าเราใส่เอ็กโคเข้าไปสักนิดนึงก็จะค่อยฟังน่าฟังยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเพลงที่ชื่อว่ากุหลาบที่ฉันรักนะครับหรือ Rose I Love You ที่ได้มาจากเพลงฝรั่งที่ Frankie Lane ได้ร้องไว้คุณเป็นแขกกาลจารึกพี่สาวของคุณประดิษฐ์กาลจารึกเป็นผู้ขับร้อง
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์แพทย์ทุนพิษอมาตยกุลเพลงแปลงในคืนวันนี้เป็นเพลงที่คุณเพ็ญแขกกัลยาจารึกขับร้องในภาคภาษาไทยจากเพลง Rose I Love You นะคะท่านผู้ฟังคะคุณเพ็ญแขกกัลยาจารึกร้องเพลงเก่งตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะคะและเพลงเอกที่มีชื่อเสียงก็คือเพลงไก่แก้วที่เราฟังกันไปตอนต้นเนี่ยค่ะพอจบการศึกษาแล้วก็ไปเป็นนักร้องนักแสดงละครวิทยุร่วมกับน้องชายก็คือคุณประดิษฐ์กัลยาจารึกค่ะแล้วก็ตั้งวงดนตรีสากลชื่อคณะศิลปะจารึกในปี2486ต่อมาก็ไปร้องเพลงประจำตามไนท์คลับต่างๆสามารถที่จะร้องเพลงได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวเป็นนักร้องสตรีคนแรกที่ร้องเพลงแปลงจากทำนองจีนและญี่ปุ่นได้หลายเพลงมากที่สุดเพราะว่าต้องร้องให้ทหารญี่ปุ่นฟังระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เป็นประจำทุกคืนนะคะเพลงดังๆก็มีกุหลาบที่ฉันรัก7วันที่ฉันเหงาผู้ชายมีกี่ใจโลกนี้มีสุขลืมแล้วหรือดวงใจอีกหลายเพลงมากเลยค่ะช่วงนี้เราจะฟังเสียงของคุณเพ็ญแขกกาลจารึกเพลง7วันที่ฉันเหงาผลงานของครูนครวงศ์คลายยนต์ค่ะต่อด้วยพิศวาสคำร้องและทำนองโดยคุณอุทิศทินกรณ์ณอยุธยาและเพลงวิมานลอยเพลงนี้ผลงานของครูสุรพลแสงเอก3เพลงค่ะเริ่มด้วย7วันที่ฉันเหงา

ผ่านไป3เพลงแล้วนะคะเสียงของคุณเพ็ญแขกระจารึก7วันที่ฉันเหงาพิศวาสและวิมานลอยต่ออีก2เพลงค่ะเปลวทองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและครูนาถถาวรบุตรและเพลงหยกฟ้าครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งค่ะ

จบไปแล้วเสียงของคุณเพ็ญแขในเพลงเปลวทองและหยกฟ้านอกจากนี้ยังขับร้องร่วมกับคุณอุโคตจันเรืองหลายเพลงนะคะคืนนี้เราฟังเกลือจิ้มเกลือและเศรษฐีกำมะลอทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานของคณะกรุงเทพสวิง

คนนินทาแต่ปวดอุราเต็มทนแม่ด่าว่าชายเลวคนไร้ดีลิ้นลมกลมคายเราะรายเต็มทีร้อยคนหาดีไม่เจอปากแม่เข้มเกินคนปวดเอ่ยคารม

ก่อนจากกันนะคะฟังคุณเพ็ญแขขับร้องกับคุณวินัยจุลบุษปะค่ะเพลงจันทรามาลีผลงานของสุนทรียานเวียงการและครุฑสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติทำนองมาจากเพลงมอนดูดาวค่ะบรรเลงโดยวงกาญจนศิลป์รายการเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นสิริมงคลนำความโชคดีมีความไปดีมาดีมาสู่ท่านผู้ฟังโดยในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกทำจิตให้มีความสงบและวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษที่ข้าพเจ้าจะนำกันเทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไหโศกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นหัวข้อเรื่องของการปฏิบัติในการทำจิตให้มีความสงบรวมถึงการทำวิปัสสนาฟังแล้วเราจะเกิดความเพียรไม่ท้อถอยมีความมั่นใจมีกำลังใจในการปฏิบัติในธรรมเทศนาที่ชื่อว่าให้ปฏิบัติอย่าทิ้งก็เชิญรับฟัง
2: กำหนดรู้ไปเรื่อยๆจะเทศให้ฟังถ้าเราเห็นตัวเราว่าเป็นของเที่ยงอยู่ก็เรียกว่าเห็นผิดถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงยิ่งจะถูกเห็นว่ามันมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายอันนี้เรียกว่าเห็นถูกก่อนที่เราจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปในหัวใจของเราก่อนให้ใจของเรามีธรรมะก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปคือแก่เก็บตายไปนะเราต้องเอาธรรมะเข้าให้หัวใจของเราก่อนหัวใจของเรานี่ต้องการธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วมีสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นเย็นในภายในเราทำไปแต่ละวันละวันมันก็ได้ทุกวันถ้าเราไม่ทำมันถึงไม่ได้ถ้าไม่ทำเราไม่ได้เหมือนคนไม่กินอาหารนี่แหละมันก็หิวใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะก็หิวเหมือนกันความชั่วความเลวต่างๆก็ได้โอกาสเราก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีความสุขทางใจถ้าเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีขึ้นมาให้ใจของเราคือการทำสมาธิฝึกสมาธินี่แหละฝึกสมาธิวิปัสสนานี่แหละทำมันให้มันเกิดให้มีขึ้นในใจของเราถ้ามันเกิดมันมีขึ้นในใจของเราแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นภายในต้องตั้งใจปฏิบัติผ่านมาแต่ละวันละวันเราก็ได้ทุกวันแหละจะอยู่นานปานไหนก็ตามถ้าเราทำปั๊บมันก็ได้ปั๊บทันทีได้อะไรได้ความสงบได้ธรรมะได้ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่ทำสิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดความดีขึ้นมาในใจถ้าเราทำทุกวันมันต้องได้ทุกวันเราอยู่ที่นี่เราทำเป็นรูปแบบ แต่ถ้าเรากลับไปแล้วเราจะไปทำอย่างนี้ก็คงทำไม่ได้เพราะหน้าที่การงานบ้างอะไรบ้างธุระที่จะต้องไปทำหน้าที่ที่จะต้องทำแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงเราถึงจะเข้าสมาธิได้เราก็คอยดูลมเราถ้ามันผ่านไปแล้วมันจะเห็นลมเย็นๆนี่หรอกลมเย็นๆที่จมูกมันจะเห็นอยู่เราไม่มีโอกาสจะนั่งสมาธิเป็นรูปแบบอย่างที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราก็หาเวลาว่างสักนิดหนึ่งคอยดูลมหายใจของเราเมื่อทำงานอยู่เราก็ลองคอยดูลมหายใจของเราลมหายใจก็จะแผ่วเบาจิตก็จะเย็นลงสงบลงหรือเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆแล้วใจเราก็อึดอัดขัดข้องขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาในใจเราก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นเราหันมาดูลมหายใจของเราพอเรามาดูลมหายใจเราก็จะรู้ว่าโอ้ใจเรามันไม่สงบมันไปยึดอารมณ์ต่างๆอยู่เราก็คอยดูลมเนี่ยใจมันก็จะเย็นลงมันจะวางอารมณ์ภายนอกก็จะเหลือแต่รู้เห็นลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นใจก็จะสบายขึ้นอันนี้เรียกว่าทำเป็นถ้าทำไม่เป็นก็กลับไปแล้วก็ไม่สนใจไม่ทำอะไรอีกเลยไม่รู้วิธีว่าจะรักษาความสงบในใจยังไงเราก็จะดิ้นรนใจก็จะไม่สบายไม่สงบไม่เป็นสุขเราต้องทำต้องหัดต้องทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าเราทำจิตวันนี้พอแล้วไม่ต้องทำอีกก็ได้เราทำมามากแล้วไม่ใช่อย่างนั้นกลับไปแล้วเราก็ต้องทำทำเป็นรูปแบบอย่างน้อยวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งจะได้กี่นาทีก็เอาได้20นาที30นาทีก็เอาเราให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเนี่ยเราให้เวลาได้มากให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเราให้มากทั้งวันเลยให้เวลาแก่เราเองเพียง30นาทีเราจะให้ไม่ได้เหรอเราต้องทำได้ต้องทำเป็นเพราะเราทำเป็นอยู่แล้วเรากลับไปเราก็ต้องคอยรู้ใจของเราคอยดูว่ามันสงบไหมถ้าไม่สงบเราจะทำยังไงเราก็หาดูลมมันเข้าฐานไหนมันอยู่กลางจมูกต้นจมูกปลายจมูกเราหายใจลึกดูลมกระทบตรงไหนเราก็ต้องตั้งสติไว้ตรงนั้นคอยเฝ้ารู้เห็นตรงนั้นใจเราก็จะเบาสบายขึ้นมาเรียกว่าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งถ้าเราชำนาญแล้วเราทำให้ได้ทั้งวันแหละอะไรกระทบปั๊บเราก็ต้องรู้พอมากระทบใจเราปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความโลภขึ้นมามันเกิดความโกรธขึ้นมามันเกิดความหลงขึ้นมาเรียกว่ามันเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ชำระกิเลสอันนี้แหละออกไปโดยการทำจิตให้เป็นสมาธิถ้ามันโผล่ขึ้นมาในจิตเราก็เข้าสมาธิเสียกิเลสเหล่านั้นก็จะร่วงหล่นลงไปจากใจเราใจเราก็จะสบายเป็นสุขสงบเยือกเย็นนี่เป็นวิธีทำหรือวิธีฝึกหัดเมื่อหลังจากจบคอร์สไปแล้ว เรานั่งอยู่ไม่มีธุระภาระอะไรเราก็สามารถดูลมได้เราก็ดูลมเรื่อยๆไปมีงานทำเราก็ทำพอมีเวลาว่างเราคอยดูลมก็เรียกว่าเรารักษาจิตของเราตลอดเรียกว่าให้อาหารแก่ใจทำใจให้เป็นหนึ่งใจมีอารมณ์เดียวนี่อย่าคิดว่าเราทำเท่านี้พอแล้วหนักเหนื่อยเต็มที่แล้วเราไม่ต้องทำอีกก็ได้อะไรอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้รู้เห็นอยู่ตลอดเห็นใจของเราอยู่ตลอดเราถึงจะรักษาได้ไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นเราสามารถรักษาใจเราได้อันนี้มันสำคัญเราต้องคอยสังเกตตัวเองตลอดอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นแล้วหนอแก่เราอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอความหลงเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอเราต้องรู้ทันฝึกมาตลอดกี่วันรู้ทันแน่นอนเราอย่าไปอยากว่าโอ้มันไม่สงบมันสงบเราอย่าไปคิดเพียงเท่านั้นให้รู้ว่าเรารู้ใจของเราให้เรารู้ใจของเราว่ากิเลสเกิดขึ้นหรือยังกระทบอารมณ์อย่างนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเขาด่าเขาว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราความโกรธก็เกิดขึ้นนี่มีสิ่งเยื่อเยินกวนใจความหลงก็เกิดขึ้นเราต้องระวังไม่ให้มันเกิดโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเบาๆอ่อนๆเราก็จะเห็นความสบายภายในใจของเราตลอดเราจะทำอยู่กี่ปีกี่เดือนจนถึงวันเราจากโลกนี้ไปเราทำไปเรื่อยๆเราได้แล้วเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งของดีสิ่งที่ดีเราไม่ทิ้งกว่าเราจะมาได้กว่าเราจะมาปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่ามาได้ตามชอบใจต้องหาเวลาอย่างมากหลายวันหลายเดือนหลายปีบางคนคิดสะสมวันลาไว้ตั้งเป็นปีๆกว่าจะมาได้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างกว่าเราจะมาได้เรามาได้แล้วเราก็เรารู้แล้วเรามาแล้วเรารู้แล้วเราทำเป็นแล้วเราก็ทำให้มันชำนาญคือทำอยู่บ่อยๆคอยกำหนดรู้ลมบ่อยๆหาโอกาสทำบ่อยๆมันมีหรอกเวลาว่างสำหรับชีวิตเนี่ยวันหนึ่งๆแล้วก็มีไม่ได้ทำนั่นไม่ได้ทำนี่แล้วก็ลองกำหนดดูลมปั๊บดูหรือทำงานอยู่แล้วก็ลองดูลมปั๊บดูพอเราดูลมปั๊บใจเราก็เย็นวาบลงไปเลยนั่นถูกแล้วนะถ้ามันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ไม่เอาความโลภความโกรธความหลงอันนั้นที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราไม่เอาเราไม่เอาอันนั้นเราต้องหาวิธีแก้ไขเกิดราคะขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามแล้วเราพิจารณาความจริงพิจารณาจนเห็นมันยอมรับนั่นแหละจนใจมันยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเรานี่มันเป็นของโสกปฏิกูลจริงไม่ว่าเราไม่ว่าคนอื่นคอยดูคอยพิจารณาไปมันก็วางถ้ามันเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะทำยังไง เราก็พิจารณาแผ่เมตตาคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขความเจริญเหมือนกันไม่อยากได้ยินสิ่งที่กระเทือนใจเหมือนกันเหมือนกันกับเราเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นมิตรภาพคนอื่นคำว่าเมตตาเนี่ยมาจากคำว่ามิตรภาพคือความเป็นมิตรเอาอีเป็นเอตามหลักภาษาบาลีเลยเป็นเมตตาก็แผ่เมตตาให้คนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นคนอื่นก็มีทุกข์เหมือนกันกับเราเราก็มีทุกข์เหมือนกันกับคนอื่นได้เกิดมาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกมีทุกข์ทุกคนทุกข์ความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันทุกข์อยู่เป็นประจำเลยแหละเขาเรียกว่าทุกข์ประจำเราก็พิจารณาแผ่เมตตาไปให้คนอื่นสัตว์อื่นใจเราก็จะเย็นลงสบายลงถ้ามันเกิดความหลงขึ้นมาไม่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วความหลงเนี่ยเหมือนตาข่ายดักใจของเราไว้เราจะทำดีมันก็ไม่ให้ทำพยายามให้เราทำชั่วเราจะคิดดีมันก็ไม่ให้คิดมันให้คิดชั่วเราจะพูดดีมันก็ไม่ให้พูดมันให้เราพูดชั่วเราจะทำความดีมันก็ไม่ให้ทำไม่ต้องทำละทำสิ่งนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเราติดอยู่ใต้อำนาจของความหลงโรคความเกิดความแก่ความเก็บความตายหลงโรคหลงสงสารนั่นนี่แหละความโกรธความโลภความหลงความหลงเนี่ยมันบังคับใจเราเราก็พิจารณาถึงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ได้ตกอยู่ใต้กฎของความจริงเท่านั้นคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเห็นชัดลงไปในตัวเราเราก็จะวางความยึดความติดอันนั้นได้หรือความโกรธความโลภความหลงนั้นได้พิจารณาถึงความจริงในตัวเราว่าเราก็จะเก็บเหมือนกันกับเขาเราจะแก่เหมือนกันกับเขาเราจะตายเหมือนกันกับเขาไม่ต่างกันเลยคนเราเกิดมาในชีวิตอันนี้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ใจเราก็จะหายหลงใจเราก็จะสบายพูดง่ายเอากิเลสออกจากใจแต่ไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ทันจริงๆโอ้ยมันไปก่อนนะจนไปด่าเขาแล้วมันถึงนึกขึ้นมาได้โอ้เราเดินทางผิดเราก็ต้องแก้ไขแก้ไขตัวเราให้มันดีเรามาแล้วเราได้โอกาสแล้วเราได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติดูแล้วเราเห็นใจของเราแล้วว่ามีความสุขสงบอย่างไรสบายอย่างไรไม่ดียังไงเราเห็นหมดแล้วเราต้องตั้งใจของเราไว้ต่อไปเราจะไม่ทำสิ่งนี้อันเป็นทางผิดเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะทำแต่สิ่งที่ดีงามก็เรียกว่าเราได้สติเรามีสติสติความรู้สึกระลึกได้แล้วแต่อันนี้ผิดเราก็ไม่ทำสิ่งที่ผิด เราทำแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ประเสริฐให้กับตัวเราเองสิ่งไหนไม่ดีเราไม่ทำสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่พูดสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่คิดนี่เขาเรียกว่าเราเดินตามมรรคอริยมรรคมีองค์แปดเราเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดเราทำตามอริยมรรคมีองค์แปดถ้าคนปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดปฏิบัติอยู่ทำอยู่ทำชอบอยู่ทำถูกต้องอยู่สักวันหนึ่งจิตของเราต้องเลื่อนขึ้นสู่ภูมิธรรมมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นจากปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลถึงพระอริยบุคคลชั้นต้นก็ถึงพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์สังโยชน์สิบเราละได้หมดสังโยชน์คือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ไม่ให้หนีจากภพจากชาติไปได้มันคล้องใจสัตว์ไว้ผูกไว้ลบล้วมหรอกแต่ว่าไม่หลุดสังโยชน์นะคือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ในโลกนี้หรือมัดใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ให้หมุนเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดลงไปได้ทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดเพราะกิเลสมันคล้องไว้มัดไว้เรียกว่าสังโยชน์สิบผู้ละสังโยชน์สิบได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละจึงว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าละสังโยชน์ไม่ได้ไม่เป็นไม่ถึงมรรคผลสกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนสำคัญมั่นหมายในตัวในตนสกายทิฏฐิวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยลังเลสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วเราทำกรรมดีจะได้ดีหรือเปล่าเนาะไม่เห็นได้ดีอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยเรียกว่าเราลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นทำความดีต้องได้ดีทำความชั่วก็ต้องได้ชั่วเราก็ต้องเชื่อมั่นลงไปจิตใจเราไม่หลงทางแล้วเรารู้แล้วว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ลังเลในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้บวชเข้ามาต้องรักษาศีลแน่นอนต้องมีศีลมีธรรมจึงอยู่ได้ต้องมีมรรคมีผลจึงอยู่ได้ดีบางท่านบางองค์อาจจะถึงพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เราก็รู้ไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติย่อมรู้โดยตัวเองว่าใจเราสงบหรือไม่สงบใจเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันรู้จักอยู่ภายในนี่แหละเรามีโลภมีโกรธมีหลงมีตัณหาทิฏฐิราคะอะไรต่างๆเรารู้ชัดในตัวของเราแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริงสามารถนำออกจากทุกข์ได้จริงคำสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นไม่ผิดถูกต้องถ้าปฏิบัติตามแล้วต้องได้พ้นทุกข์เนี่ยเราไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากทุกข์ได้จริงเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ ผู้ที่จะเชื่อมั่นลงไปหลังนี้ได้มันต้องเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันขึ้นไปเราปฏิบัตินี่ถึงไหนเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองใจเราวางได้หรือไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วเราวางได้เราไม่สงสัยความสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วของเราก็ไม่มีเราเชื่อมั่นทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเชื่อในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงอยู่ในใจของเราตลอดอย่างเนี้ยนี่แหละศีลพระตาปรมาสการปฏิบัติแบบทำพอเป็นพิธีทำพอเป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยๆอันนี้จะไม่มีในใจเราถ้าทำเราก็ทำเป็นจริงเป็นจังบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญความภาคความเพียรคอยเฝ้าดูใจของตนเองว่าสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละไม่ได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เราก็รู้อยู่ในใจของเราเราก็พยายามแก้ไขตัวเองถ้าแก้ไขได้หมดทั้งสามนี่เราก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางจากใจเราราคะก็เบาบางมีอยู่แต่มีน้อยโทสะก็มีอยู่แต่มีน้อยกระทบพอดีพอร้ายมันไม่เกิดขึ้นนี่แหละเราก็ละได้เราทำได้เราปฏิบัติได้ราคะโทสะโมหะเบาบางถ้ามันเบาบางก็เรียกว่ามันมีน้อยคือให้ราคะโทสะเบาบางจากใจเราให้มันน้อยลงอย่าให้มันมากขึ้นนี่เราก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราเป็นพระโสดาบันแล้วศีล5ศีล8ศีล10ศีล207เราทำให้ดีนี่มันเป็นพระโสดาบันได้แล้วให้คอยสังเกตใจเราอยู่เรื่อยๆกระทบอารมณ์ที่ขัดเคืองมันก็ไม่ขัดเคืองเรียกว่าปฏิฆะไม่ขัดเคืองทำไงมันก็ไม่ขัดไม่เคืองเราก็ละก็ละได้กามราคะปฏิฆะมันไม่มีในใจของเราเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราไม่มีอารมณ์พวกนี้ไม่มีในใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีแล้วบรรลุอนาคามีแล้วถ้าละสังโยชน์ได้สิบอวิชชาหมดไปดับไปไม่มีในใจเราเราก็สบายอวิชชาไม่มีในใจความไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่มีในใจเราเลยมันชัดเจนอยู่ในใจตลอดเห็นอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดนี่มันก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆทุกอย่างทั้งที่เป็นอารมณ์ดีทั้งที่เป็นอารมณ์ชั่วทั้งที่เป็นบาปทั้งที่เป็นบุญมันรู้ทันหมดเข้าใจหมดรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาในใจหมดนิวรณ์ทั้งห้าดับไปหมดเลยอวิชชาก็ดับถ้านิวรณ์ห้าคืออาหารของอวิชชายังมีอยู่อวิชชาก็ไม่ดับคือมันยังมีอาหารอยู่แต่ถ้าเราละได้หมดไม่มีนิวรณ์ในใจของเราเลยนิวรณ์ห้านั้นไม่มีเลยกามฉันทะพวกนี้ไม่มีเลยนิวรณ์ห้านี่มันเป็น มันก็ละอวิชชาได้มันไม่ติดไม่ขัดมันไม่เข้าไปหลงอีกมันกลัวกลัวโทษกลัวทุกข์กลัวบาปกลัวกรรมมันวางหมดมันละได้หมดมันไม่ยึดติดมันไม่เห็นเป็นของดีของงามในกามทั้งหลายมันละหมดความไม่รู้ในอริยสัจ4มันก็รู้แจ้งชัดขึ้นมาในใจของเราหมดอันนี้เรียกว่าเราถึงที่สุดเราละสังโยชน์10ได้พบน้อยพบใหญ่ไม่มีในใจของเราเลยเราก็ไม่ได้ไปเกิดในภพไหนภูมิไหนเราก็เป็นผู้อิสระอยู่เหนือกองกิเลสอยู่เหนือกองทุกข์ทั้งปวงทุกข์มีอยู่แต่ว่าใจเราไม่ทุกข์ชาติมีอยู่แต่เราไม่เกิดอีกกระบวนการเกิดหมดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างเหมือนลิ้นงูในปากงูท่านพุทธทาสท่านว่าลิ้นงูในปากงูเราอยู่ในโลกในวัฏนี้เหมือนลิ้นงูในปากงูท่านเขียนไว้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยว่างั้นเถอะนะมันอยู่ด้วยกันแต่ถ้านิ้วมือของเราเอายื่นเข้าปากงูมันก็มีพิษมีภัยถ้าเป็นงูเห่างูจงอางเราก็ตายพิษจากเขี้ยวจากมันกัดมันขบมันนั่นเรามันก็ต้องลำบากอีกสมมติว่าเรามือเราสอดเข้าไปในปากงูนี่มันกัดกับเท่านั้นแหละพ่นพิษใส่พร้อมไม่ถึงชั่วโมงเราก็ตายเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันโลกก็ทำแปดโลกธรรม8มีลาภยศเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นี่ว่าโลกธรรม8ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้รับนินทาได้รับสรรเสริญได้รับสุขได้รับทุกข์กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนใจเราอยู่ตลอดแต่ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ใจเราก็เป็นเหมือนลิ้นงูในปากงูมันไม่ทุกข์ได้ยศก็ไม่ทุกข์เสื่อมยศก็ไม่ทุกข์ได้ลาภก็ไม่ทุกข์เสื่อมลาภก็ไม่ทุกข์ถูกนินทาสรรเสริญนินทาเราก็ไม่ทุกข์สรรเสริญเราก็ไม่ทุกข์ได้รับสุขได้รับทุกข์ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ได้สุขก็ไม่เป็นทุกข์ได้ทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าไม่หมุนเวียนไปตามอำนาจของสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจเรียกว่าโลกธรรม8ใครมาอยู่ในโลกนี้ไม่เจอโลกธรรม8ไม่มีเหมือนคนที่ลงไปทะเลมหาสมุทรนี่ไม่เจอคลื่นไม่มีหรอกคลื่นในทะเลมหาสมุทรนี่มันก็ต้องกระทบเราตลอดนี่จะหาความสงบยากคลื่นกระทบฝั่งอยู่ตลอดเราลงไปมันก็กระทบขากระทบตัวเราแน่นอนนี่แหละมันเป็นอย่างนี้โลกธรรม8มันมีอยู่กับทุกคน ันกระทบเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบแล้วมีมรรคมีผลในตัวแล้วมันรู้ทันเราไม่ไปเอาเราไม่ไปยึดถือเราวางเราก็สบายเขาด่าเราก็สบายเขาสรรเสริญเราก็สบายเขานินทาเราก็สบายได้รับสุขรับทุกข์เราก็สบายอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนี่แหละเรียกว่าจิตเข้าถึงธรรมแล้วถ้าจิตเข้าถึงธรรมแล้วมันสบายไปทั้งนั้นแหละมันไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเข้าไม่ถึงธรรมมันก็ยังมียึดมีติดอยู่มันยังคล้องอยู่มันยังดิ้นรนอยู่มันยังอยากอยู่ถ้ามีอยากอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้าไม่มีอยากลาภมันก็ไม่อยากยศมันก็ไม่อยากนินทามันก็ไม่อยากสรรเสริญมันก็ไม่อยากสุขมันก็ไม่อยากทุกข์มันก็ไม่อยากมันวางได้มันทำความสบายให้ตัวเองได้ก็เรียกว่าเราละได้เราก็มีความสุขเรามีความสบายเรามีความปล่อยวางเรามีความไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายในวัฏสงสารไม่อยากมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกแต่เราคนเรามันก็ยังอยากเกิดอยู่นะยังอยากเกิดอยู่เราต้องแก้ความเห็นที่ผิดของเราออกไปทำไงเราถึงจะไม่อยากเกิดเราก็ต้องแก้ไม่อยากเกิดไม่อยากมาเกิดอีกคนเห็นทุกข์แล้วจึงไม่อยากมาเกิดถ้ายังไม่เห็นทุกข์มันยังอยากมาเกิดอยู่นี่แหละเป็นอย่างนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติไปอย่าท้อถอยไม่ใช่ว่าทำเฉพาะ7 วันแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้นให้ทำทุกวันได้มากก็เอาน้อยก็เอาให้ทำแม้แต่หาเวลาไม่ได้ยืนอยู่พักหนึ่งก็เราก็ทำดูเราลองทำดูเราก็จะเห็นใจเราตลอดกระทบอารมณ์อะไรเราก็สบายเราก็วางได้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ถูกเขี้ยวของวัฏฏะหรือของโลกอันนี้เขี้ยวของโลกคืออะไรล่ะคือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสียมยศนั่นเองนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นั่นเองนั่นแหละเขี้ยวของโลกเลยเราทำงานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะไปหลงอะไรไม่ได้หลงว่าโอ้เราดีเราเก่งไม่ได้ต้องทำใจอยู่ตลอดเวลาต้องกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าความยะโสโอหังอะไรต่างๆเราไม่มีมานะทิฏฐิอะไรเราไม่มีเราทำไปด้วยความเมตตาเราทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นแก่เราได้มานะทิฏฐิอะไรต่างๆเราวางหมดเราอย่าให้เกิดถ้ามันยังเกิดความยินดีพอใจอยู่ละเลงหลงอยู่นั่นแหละสักวันหนึ่งก็เจอแหละเหมือนท่านไพบูลย์พูดนะในพระไตรปิฎกใน พุทธพจน์พูดไว้อะมันน่าฟังนะต้องแก้ไขสิ่งใดไม่ดีต้องแก้ไขแก้ไขให้กับตัวเรานี่แหละให้เราดีให้เราถึงความสุขความเจริญอย่าให้หลงถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่มาเกิดอีกหรอกถ้าหลงอยู่ก็ต้องมาเกิดอีกเพราะความโลภความหลงอันนี้ให้เรามาเกิดให้เราเป็นทุกข์ให้เราดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะได้มาเกิดในโลกนี้จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่แน่นอนแล้วกิเลสของคนมันหนาขึ้นยิ่งอายุน้อยลงเท่าไหร่ระดับอายุของคนน้อยลงเท่าไหร่กิเลสของคนก็ยิ่งหนาขึ้นดูหน้าตามีศีลมีธรรมแต่จิตใจไม่มีศีลมีธรรมนั่นจิตใจของคนกิเลสของคนความทุกข์ของคนมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดอายุสั้นลงเท่าไหร่กิเลสหรือกองทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นนั่นท่านไพบูลย์อ่านไว้อายุของคนน้อยลงกิเลสของคุณมากขึ้นถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่มากขึ้นมันจะลดลงกิเลสมันจะลดลงบาปอกุศลมันจะลดลงผู้มาปฏิบัติแล้วนี่ไม่ทิ้งหรอกความดีนะที่พูดก็พูดไปเผื่อว่ามันจะเป็นแต่ว่าถ้าได้ปฏิบัติแล้วมันรู้แล้วมันรู้แนวทางแล้วสิ่งไม่ดีมันไม่ทำแล้วเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติเราเห็นใจของเราแล้วสุขก็เห็นอยู่ที่ใจน่ะทุกข์ก็เห็นอยู่ที่ใจนี่แหละเราเห็นแล้วความเกิดก็ใจเรานี่แหละไปเกิดความแก่ก็อยู่ในใจของเรานี่แหละเห็นความแก่ความเก็บความตายอะไรต่างๆก็เหมือนกันหมดเลยมันเห็นชัดมันวางความยึดความติดได้ถ้ามันวางไม่ได้มันทุกข์มันก็ยังมีอยู่ถ้าวางได้มันก็ทุกข์หมดไปท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทำไงแหละปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็มาหัดใจของเราให้มันเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละถ้าใจเราเข้าถึงความสงบรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในสิ่งที่เรียกว่าความยึดความติดเราวางได้เราทิ้งได้เราละได้เราเลิกได้เราเข้าใจได้แล้วก็สบายขึ้นมาการที่สบายขึ้นมานี่แหละก็ มันก็เลิกละสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองนั่นมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนี่แต่ถ้ายังละยังเลิกไม่ได้มันก็ยังไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมพอยังละยังเลิกไม่ได้ยังทิ้งยังถอนไม่ได้ยังมีความยึดความติดอยู่ทุกข์มันก็ยังมีอยู่เราต้องแก้โดยการปฏิบัติให้มันเข้าถึงแต่ผู้ปฏิบัติก็พอรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรมาปฏิบัติคราวนี้ได้ความสงบใจได้ความสบายใจแค่ไหนเราก็รู้อยู่แล้วเราเห็นใจของเราแล้วใจของเราไม่สบายหรือไม่สบายอะไรต่างๆเรารู้เลยสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เรารู้พอรู้ใจตัวเองก็รู้ธรรมะเลยรู้ธรรมะในใจรู้กิเลสในใจรู้แล้วแต่ใจเรามีธรรมะมากขึ้นกิเลสมันก็ถอยออกถ้าใจเราไม่มีธรรมะกิเลสก็รู้ลุมเข้านั่นแหละเหมือนแมลงวันตอมขยะเนี่ยถ้าเราไม้ตีปุ๊บมันก็วิ่งหนีมันก็บินหนีไปทางอื่นพอเราหยุดไม่ทำมันก็ลุมเข้ามากิเลสก็เหมือนกันถ้าเราแก้อยู่ปฏิบัติธรรมอยู่มันก็ถอยออกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ลุบเข้าให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจนะก็อย่างที่เรามาปฏิบัตินี่แหละสองสามวันแรกโอ้ยอยากลักหนีถ้าหนีได้จะหนีเลยบางคนก็หาข้อมาบอกว่ามีธุระจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทนไม่ไหวอ่ะพอสี่ห้าวันหกวันเจ็ดวันเอามันเบาสบายไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วบ้านี้มันสบายละไม่อยากหนีบ้านี้ให้กลับไปปฏิบัติที่บ้านให้ไปสู้เหมือนนักมวยนี่ฝึกซ้อมอย่างดีแล้วต้องขึ้นเวทีต้องชกเขาตัดสินว่าให้ชกก็ต้องชกจะไปลังเลอยู่ไม่ได้กลับไปบ้านแล้วจะเห็นว่ากิเลสของเรานี่มันหนาขึ้นมันมากขึ้นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไปเรื่อยละสารพัดอย่างเราธรรมะที่เรามีในใจนี่ใจเราเข้าถึงธรรมะนี่ไปต่อสู้แก้ไขให้เราอยู่ได้ในโลกนี้เหมือนลิ้นงูในปากงูนั่นแหละอยู่ในโลกได้ไม่อึดอัดไม่ขัดข้องยังทำใจให้สงบได้ยังทำใจให้สบายได้นี่แหละเราปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างอื่นนี่เพื่ออยู่ในโลกได้อย่างสบายตายไปแล้วก็ไปสู่ภูมิมันสบายถ้ากิเลสหมดแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไม่มีภพภูมิในอีกต่อไปไม่มีภพภูมิสูงต่ำอีกต่อไป

ไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่แหละมันไม่เห็นชัดในอริยสัจสี่มันจึงไม่เห็นโทษของวัฏสงสารเราจึงเกิดแก่เก็บตายอยู่ตลอดเวลาเราปฏิบัตินี่เราปฏิบัติเพื่อหนีทุกข์หนีทุกข์ของโลกถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นแล้วก็หนีทุกข์ได้มันไม่ทุกข์อีกมันสบายมันไม่กลับมาทุกข์อีกการปฏิบัติธรรมนี่คือหาวิธีหนีทุกข์ทุกอะไรอ่ะทุกความแก่ความเก็บความตายความโศกความลำไรลำพันความปรารถนาสิ่งนี้แล้วได้สิ่งนั้นไม่สมความปรารถนาอยากได้ก็ไม่ได้อยากมีก็ไม่มีเปลี่ยนไปต่างๆหัดทำความดีให้กับตนเองการฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขตายไปแล้วมีความสุขถือว่าให้หัดปฏิบัติธรรมให้อดให้ทนให้ต่อสู้เพื่อความดีของเรานี่แหละเพื่อความสุขของเรานี่แหละเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อหาดีให้กับตัวเองเพื่อทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติเราบำเพ็ญคุณงามความดีเราไม่ท้อถอยเราไม่ทิ้งเราเคยทำอย่างนี้ก็ทำกลับไปแล้วก็ต้องทำต้องปฏิบัติต้องหัดชำระจิตจากนิวรณ์จากกิเลสทั้งหลายอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเสียสละเพื่อตนเองสักระยะหนึ่งแค่30นาทีชั่วโมงหนึ่งเราทำไม่ได้ใช่หรือถ้าเรากลับไปแล้วเราทำยังทำอยู่มาอีกมันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ได้อยู่เท่าเดิมหรอกปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมโลกนี้นะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าเราปฏิบัติดีอยู่โลกนี้ก็เป็นโลกที่เราได้ประโยชน์เราเกิดมาชาตินี้คุ้มค่าเรามาแล้วเราทำได้ทำเป็นมันคุ้มค่าแล้วไม่ผิดหวังแล้วปฏิบัติแบบรูปแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องหาช่องหาจังหวะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ได้เรียกว่าปฏิบัติอยู่เรื่อยๆก็ทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆให้หัดทำบ่อยๆให้หัดปฏิบัติบ่อยๆเราก็จะได้ความสุขความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นใจของเราว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าทอดทิ้งสิ่งที่เราได้ยากแสนยากนี่เราอย่าทอดทิ้งเจริญให้มากทำให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากกิเลสกองทุกข์ทั้งปวงเรียกว่าถึงพระนิพพานถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วย่อมถึงพระนิพพานได้ทันทีทีเดียว

0: มันไม่หนีไปไหนหรอกเราต้องได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละมันถึงไม่ได้เกิดมาเสียชาติเสียเวลาเฉยๆถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันต้องได้ต้องถึงถ้าทำถูกทำถูกต้องตามธรรมแล้วตามมรรคมีองค์แปดแล้วมันไปได้ตลอดรอดฝั่งถึงความสุขความเจริญได้แน่นอนให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อดร.สะอาดธิโตภาโสพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซเรื่องของการปฏิบัติธรรมฟังให้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอสืบต่อมาโดยที่เราจะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายหมายความว่าการปฏิบัตินั้นไม่ให้มาจบลงที่ตัวเราแต่เราทำต่อไปเรื่อยๆวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็ต่อจากวันนี้ปีหน้าก็ต่อจากปีนี้ด้วยการสืบต่อมานั้นจึงทำให้เป็นทางตัวฝังเป็นทางที่มาต้นเลยเกิดจากพระพุทธเจ้าผ่านครูบาอาจารย์ในรุ่นต่างๆที่เห็นคุณค่าของธรรมะเหล่านี้แล้วมาบอกสอนทำไม่ให้จบที่ตนเองแต่สืบต่อไปเรื่อยจึงในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จะได้มีงานวันบุรพาจารย์ท่านผู้ฟังเป็นการพบปะในช่วงกลางปีโดยในปี2569นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถมาพบกับข้าพเจ้าได้ที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยงานของเราก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงเป็นการเจริญทักษิณานุปทานโดยที่ถวายแด่ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ต่างๆและหลังจากนั้นก็จะมีการฟังเทศเป็นการปฏิบัติบูชาในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมวันบุรพาจารย์เป็นกิจกรรมพบปะกันในช่วงกลางปีเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลและในปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่ข้าพเจ้าจะได้นำกันเทศที่ได้รวบรวมมายังไม่ได้มีการเปิดเผยที่ไหนของหลวงพ่อดร.สะอาดมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยจะมารวบรวมให้ดาวน์โหลดกันได้ซึ่งเทศทั้งหมดเหล่านั้นท่านผู้ฟังก็จะเน้นมาในทางด้านการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
4: ้จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหากต้องเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกในช่วงนี้
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเตือนชุมชนไทยคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่วางแผนจะเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวขึ้นในหลายพื้นที่บ่อยครั้งว่าขอให้ประชาชนไทยเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางศึกษาข้อมูลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไปเตรียมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับติดต่อทั้งกรมการกงสุลสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้พร้อมสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อและหากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดขอให้ประชาชนไทยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและด้วยความเตรียมพร้อมทุกเมื่อปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่ดินและปัจจัยการผลิตการเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริหารข้อมูลการเกษตรของประเทศอีกด้านคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการส่งออกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือประกอบอาชีพหลังน้ำลด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสั่งการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นวันนี้เตรียมสถานที่ศูนย์บริการณวัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านและวันพรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าภายในบ้านจะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมาย100หลังคาเรือนส่วนวันที่26ถึง27สิงหาคมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมระบบไฟฟ้า100หลังคาเรือนซ่อมรถจักรยานยนต์200คันและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรพร้อมจัดฝึกอาชีพแก่ผู้ประสบภัยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านหมายเลขโทรศัพท์054-719-454นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันนะคะเช้าวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะคะคืน12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียกได้ว่ามาส่งน้องพลอยแล้วกันจากรายการมาสุดท้ายนะคะสำหรับปีนี้นะคะ
0: แล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้านะ
1: ปีหน้าก็คือปลายปีเลย
0: ถูกต้อง
1: ก็คือมาตุลาใช่ไหม
0: ประมาณกันยาก
1: ันยาตุลาก็คือสิ้นปีงบประมาณแล้วค่ะน้องพลอยอาจจะหายจากหน้าจอไปแต่ว่ายังไม่หายจากโซเชียลนะย
0: ังอยู่ในโซเชียลหรือว่าสปอตก็ยังมีเสียงให้ได้ยินกันนิดหน่อย
1: ค่ะก็จะให้คุณพลอยเนี่ยอ่านออกมาจากนู่นเลยต่างประเทศเลยนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนนีสั่งนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิพิทักษ์และคุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะสำหรับเช้าตรู่ของวันอังคาร25สิงหาคมนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวแล้วใกล้ปีงบประมาณใกล้งานเกษียณ
0: คือถ้าใครทำงานราชการเนี่ยจะต้องแบบว่าปิดงบ
1: ปิดงบประมาณ
0: จะต้องปิดงบเคลียร์งบแล้วก็เดือนหน้าเดือนกันยานะคะสำหรับพี่ๆที่จะต
1: ้องเกษียณ
0: ถูกต้องจะได้พักผ่อนแล้วหลังจากที่ทำงานบางคน 30-40 ปีนะพี่กบ
1: คนนี้มาเหมือนมาพร้อมเกษียณเลยนะซ้อมไว้แต่อีกหลายปีนะประมาณ20ได้ไหม
0: ประมาณ22ปี
1: อีก22ปีเกษียณนะคะก็ยังเห็นน้องพลอยเลือดแล่นอยู่ในวงการเลยนะเหมือนศิลปินไหมเหมือนดาราท่านหนึ่ง
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นเด็กใหม่ๆขึ้นมาเยอะค่ะพี่โก้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ติดตามกันได้หน้าใหม่ๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเช้านี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารกันค่ะอัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยนะคะเผื่อบางคนจะต้องออกไปทำงานไปเข้าสวนทำนานะคะมาดูกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะคะก็เตือนให้รับมือผลกระทบทางอ้อมคือพายุนี้เนี่ยไม่เข้าไทยโดยตรงก็จริงไม่ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมนะคะบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยทางด้านของคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์พายุโซนร้อนนารานะคะซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีกำลังเคลื่อนตัวเนี่ยมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีที่กวางสีนะคะที่ประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้นะคะแม้ว่าพายุนี้จะไม่ได้เข้าเคลื่อนสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมค่ะโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะก็จะทำให้แน่นอนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะพี่น้องภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวมากขึ้นนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำอันนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้นะคะเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีที่จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในภาคเหนือในระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ค่ะแม้ว่าฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่มันอิ่มตัวจากการที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะคะยังไงคุณผู้ฟังในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นเขาคาดการณ์ว่าฝนระลอกใหม่เนี่ยจะมาปลายเดือนค่ะพี่กบ 30-31 สิงหาคมนี้เฝ้าระวังกันไว้นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนติดตามสภาพอากาศด้วยค่ะเพราะว่าจะมีพายุการก่อตัวพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็จะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วคุณพลอยฝนลดลงค่ะฝนลดลงเล็กน้อยนะคะภาคเหนือวันนี้ 40% เท่านั้นเองค่ะส่วนภาคอีสาน 30% ค่ะปริมาณฝนของภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะใครที่จะไปกินผลไม้ตอนนี้ก็ 40%
0: ค่ะ
1: แล้ว ก็มาดูในส่วนของภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝน 30% ภาคใต้อันดามันนั้นฝน 40% ค่ะสำหรับใครที่อยู่ทางโซนฝั่งอันดามันนะคะตอนบนเรือเล็กตอนนี้ต้องงดออกจากฝั่งด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมแรงค่ะคลื่นประมาณ 2-3 เมตรได้นะคะแล้วก็อ่าวไทยประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลาง 30% ค่ะมาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนประมาณ 30% กระซิบมานะคะกรมอุตุบอกว่าส่วนมากเนี่ยจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
2: บ่ายถึงค่ำฝนราชการพี่บอกจริงๆเนี่ยคือ4โมงตั้งเขามาแล้วนะ
1: เขามาอีกแล้วนะคะมากับความชุ่มฉ่ำค่ะแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักๆเลย4แห่งใหญ่ๆนะคะก็จะมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำรวมแล้วอยู่ที่ 14,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 60% เกินครึ่งมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้ประมาณ 9,900 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้อัปเดตไว้ตั้งแต่23สิงหาคมนะคะสำหรับภาคกลางค่ะพื้นที่ภาคกลางนั้นนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะภาพรวมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ดูเหมือนกันนะคะมียังไม่มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดนี้จะมีการท่วมหรือว่าน้ำเอ่อขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามปริมาณฝนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนอยู่ค่ะสำหรับพื้นที่ตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สามโคกปทุมธานีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณจาก268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพิ่มนะคะจาก166ซึ่งเดิมเนี่ยเพิ่ม166ก็ประมาณโอ้ขึ้นมาประมาณ100กว่านิดๆ นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันค่ะก็สามารถรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออกได้186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนทุ่งฝั่งตะวันตกนั้น211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระบบของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะสำหรับตัวเลขปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในบางจุดเนี่ยก็ต้องดูประกอบกับระดับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ยังสามารถรองรับน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนครสวรรค์นะคะมีข้อมูลบอกว่าน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 6.62 เมตรนะคะตอนนี้ก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องวัดไปเรื่อยๆว
2: ่
1: าปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าลดลงไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังบริหารจัดการได้ดีค่ะในขณะที่อ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งเนี่ยยังรองรับน้ำได้ประมาณ 9,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่แนวโน้มดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนทางด้านกรมชลประทานเองนะคะก็เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันค่ะหลังจากที่น้ำเหนือเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเนี่ยคือพบว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะกรมชลประทานเองค่ะก็จะมีการบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถที่จะรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดค่ะก็จะมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะจะเน้นย้ำให้ทางโครงการชลประทานในพื้นที่เนี่ยติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณอำเภอสัพยานะคะอำเภ ที่ชัยนาทนะไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือระดับน้ำจะสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน 1-1.5 เมตรเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะนอกจากนี้ค่ะท่านเองก็กำชับให้สำนักงานชลประทานที่12แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรให้สามารถที่จะรองรับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็กรมชลประทานเองได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7นะคะเมื่อวานนี้24สิงหาคมนะคะก็มีการส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดด้วยกัน7จังหวัดก็คืออุทัยธานีค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยคือเฝ้าระวังกันไว้นะคะบางคนอาจจะต้องมีการติดตามบางคนอาจจะต้องเตรียมพร้อมที่อาจจะขนของขึ้นที่สูงอะไรก็ว่ากันไปแต่ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันทุกๆวันค่ะ
1: เรื่องของน้ำนะคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมน้ำท่วมจังหวัดน่าน
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าการฟื้นฟูแล้วนะคะไปติดตามการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านกันหน่อยค่ะทีมโดรนตำรวจนะคะได้นำโดรนพระราชทานค่ะส่งอาหารในพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ส่งทีมโดรนตำรวจค่ะซึ่งมีทั้งทีมโดรนนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนค่ะร่วมกับตำรวจจิตอาสานำทั้งอาหารและน้ำดื่มค่ะสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานค่ะสนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสิ่งของที่จำเป็นทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นยานพาหนะทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าเข้าถึงได้ยากนั่นเองค่ะจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะ
2: ค่ะในขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38นะคะก็มีการจัดกำลังพลชุดแพทย์เดินเท้าประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็พลเสนารักษ์นะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่บ้านท่าลี่นะคะแล้วก็บ้านสวนตานล่างค่ะที่อำเภอเมืองน่านนะคะทีมแพทย์ก็ไปให้บริการประชาชนทั้งการมอบยาป้องกันโรคฉีหนูนะคะให้ยาสามัญประจำบ้านติดตัวไว้แล้วก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ด้วยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสุขภาพค่ะควบคู่ไปกับการลงไปช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตได้นะคะแหละคือสถานการณ์พอคลี่คลายแล้วเนี่ยคือพอคนลงไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยชาวบ้านก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะคะหรือว่าอบจ.น่านก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ค่ะหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายอำเภอนั้นเริ่มคลี่คลายค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะมีการซ่อมแซมเส้นทางมีการเปิดศูนย์เส้นทางสัญจรด้วยนะคะทางกองช่างอบจ.น่านก็นำเครื่องจักรกลค่ะเข้าไปซ่อมแซมถนนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นค่ะที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางสัญจรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนำรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์ต้นไม้เศษกิ่งไม้ที่ถูกน้ำป่านั้นพัดมากีดขวางบ้านเรือนประชาชนค่ะที่บ้านห้วยไฮบ้านห้วยไฮนะคะอำเภอภูเพียงค่ะขออภัยค่ะอำเภอภูเพียงนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดค่ะโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดอบจ.น่านค่ะก็ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกับบุคลากรนำน้ำสะอาดเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมไปถึงร่วมปฏิบัติการฉีดล้างดินโคลนทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อำเภอปัวและเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะซึ่งทางนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติแบบสมบูรณ์แบบค่ะ
2: ค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะสำหรับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะทางด้านของคุณกันตพงษ์รังสีสว่างค่ะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพูดถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านคือตอนนี้เนี่ยกระทรวงพม.ค่ะถือว่า อาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักไม่ได้เป็นเจ้าภาพหน่วยงานหลักแต่ว่าก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะคะโดยทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าพมจ.เนี่ยก็จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะลงไปติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุคนพิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้ที่เคลื่อนย้ายลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
2: มาดูมาตรการช่วยเหลือหน่อยนะคะเขาแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะระยะที่1ก็คือก่อนเกิดภัยค่ะอันนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังและเตรียมข้อมูลให้กลุ่มเปราะบางนะคะระหว่างแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือระยะที่2คือระยะเกิดภัยอันนี้จะเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดได้มอบหมายและระยะที่3หลังน้ำลดไปแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาโดยเขาจะมีการสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนจะนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดนะคะของกระทรวงพม.เนี่ยมีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือว่าครอบครัวขณะที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้สูงอายุในปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มวงเงินเป็นไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุแล้วก็ค่าแรงแล้วนะคะส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติอันนี้สามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เอามาช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้ค่ะมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทค่าแรงไม่เกิน 30,000 บาทและค่าระบบน้ำไฟฟ้าและประปาไม่เกิน 5,000 บาทรวมแล้วสูงสุดเนี่ยค่าซ่อมแซมบ้านอยู่ที่ 135,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพกระทรวงพม.ก็พร้อมค่ะสามารถที่จะประสานการฝึกอาชีพแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอจะมีการระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะคะรวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาเอามาช่วยเหลือด้วยซึ่งท่านปลัดกระทรวงพม.ท่านก็ย้ำว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องทำเป็นระบบแล้วก็ต้องบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยครอบคลุมความต้องการของประชาชนทุกมิติค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่เราทุกคนก็ต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมแล้วค่ะ
2: ใช่
1: ช่วยการบริหารจัดการน้ำนะคะไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ว่าเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยนะคะมาดูสถานการณ์เหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะซึ่งเมื่อคืนก็เกิดเหตุเหมือนกัน
2: ใช่
1: มีการเผาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เซเว่นอีเลเว่นนะคะก็ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสนะคะได้ออกมาประณามเหตุความรุนแรงกระทบกับประชาชนแล้วก็การให้บริการภาครัฐค่ะพร้อมกับเตรียมปรับมาตรการรับมือด้วยค่ะทางด้านของคุณบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็บอกว่าเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่22และ23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุรวมไปแล้วเนี่ย40เหตุด้วยกันนะคะแล้วก็ใน4รูปแบบซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการค่ะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอบต4แห่งซึ่งต้องปรับสถานที่ทำงานชั่วคราวไปอยู่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมย้ำว่าขอประณามการก่อเหตุความรุนแรงครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นร่วมกันประณามด้วยเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันค่ะจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ได้ออกมาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ ที่ค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยร้านสะดวกซื้อก็จะมีการประชุมร่วมกับ3ฝ่ายด้วยกันค่ะเพื่อประเมินแล้วก็ปรับแนวทางให้เหมาะสมโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดระบบ AI ค่ะก็จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและก็ตรวจจับเหตุผิดปกติด้วยค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าแนวทางต่อไปเนี่ยจะปรับวิธีคิดค่ะแล้วก็รูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็รูปแบบการก่อเหตุด้วยค่ะพร้อมกับใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมเสนอขอกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในปี2570ต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะส่วนบรรยากาศสถานีรถไฟยะลานะคะหลังจากเกิดเหตุบอมทางรถไฟมารือโบตันหยางตันหยงมัดนะคะก็ยังคงมีผู้โดยสารเนี่ยที่จะรอใช้การคมนาคมโดยทางรถไฟนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือประหยัดช่วยในเรื่องของการเซฟค่าใช้จ่ายได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเขางดเดินทางมา 2-3 วันแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็รอหน่วยงานต่างๆเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะล่าสุดค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมะรือโบค่ะตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวเพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถไฟนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารด้วยบรรยากาศการเดินทางที่สถานีรถไฟยะลานะคะขบวนรถสายอื่นๆอย่างขบวนที่จะมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็คือยังคงให้บริการตามปกติอยู่โดยจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.รถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.รถไฟนั้นคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยค่ะมาดูสำหรับขบวนรถที่ตอนนี้ยังคงงดให้บริการอยู่นะคะก็คือขบวนที่453ยะลาสุไหงโกลกค่ะขบวน448สุไหงโกลกยะลาขบวน448รอออกต้นทางยะลานะคะ อันนี้ยังคงงดให้บริการอยู่หากการซ่อมแซมเส้นทางแล้วเสร็จเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการเดี๋ยวการรถไฟเนี่ยเขาจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งยังไงรอติดตามอัปเดตได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยโทรได้นะคะสายด่วน1690โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่หรือว่าจะไปที่ยะลาก็โทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์073214207นะคะหรือว่า073212737นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาสรุปภาพรวมกันหน่อยค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายค่ะสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันว่าเกิดเหตุ75จุดในห้วงตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับล่าตัวผู้ที่ทำผิดด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าของกอรมน.ภาค4สน.ด้วยค่ะซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยนำโดยพันเอกวริศชอบชูผลนะคะเป็นรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะซึ่งสถานการณ์รวมทั้งหมด75เหตุการณ์ในพื้นที่4จังหวัดก็จะมียะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาด้วยค่ะรวมทั้งหมด27อำเภอด้วยกันค่ะมีจุดเกิดเหตุทั้งหมด108จุดซึ่งแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งเหตุก่อกวนอีก20ครั้งค่ะความเสียหายเบื้องต้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว11รายเป็นชาย6รายหญิง5รายอาคารที่ได้รับความเสียหาย17แห่งด้วยกันค่ะมียาน านพาหนะอีก40คันได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะมาตรการด้านความมั่นคงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะกับทุกภาคส่วนแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบสอบตเนี่ยจัดตั้งศูนย์การสื่อสารแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นกลไกประสานงานตลอดแบบเรียกว่าด่วนเลยนะคะ24ชั่วโมงเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่ต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341จำให้แม่นนะคะ13441 1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะ 6:33 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะมาแล้วนะคะกลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลมแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
10: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
10: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตกาตาร์คนใหม่เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนพลังงานอาหารทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็ยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และเตรียมส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของชาวกาตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เชิญชวนชาวกาตาร์แล้วครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้นแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารกันด้วยโดยกาตาร์เองก็เป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานที่สำคัญของไทยแล้วครับขณะที่ประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานครับพี่น้องไปกันที่สถานการณ์น้ำเหนือกันหน่อยว่ายังไงล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งกันด้วยจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจิสดาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ไปติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักๆเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในอนาคตอันใกล้นี้จะได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานต่างๆนานาตัดยอดน้ำและผันเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวกันด้วยควบคู่ไปกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ไปตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทหารตำรวจสาธารณสุขต่างก็ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางอันนี้พร้อมทั้งให้กำชับทุกหน่วยงานไปสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกช่องทางแล้วครับเพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนเรียกว่าให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับสำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.และอป.พร. เตรียมพร้อมเผชิญเหตุจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกันล่วงหน้าตรวจสอบพนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะและก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยและยังมีเรื่องของวางแผนโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มันพร้อมอยู่ตลอดเวลาตลอดจนสำรองถุงยังชีพพวกยาและน้ำดื่มให้เพียงพอครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีทันใดเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนเลยครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ก็มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลก็จะเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาในเบื้องต้นนั้นก็มีจำนวน 9,000 บาทด้วยกันเชื่อว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะเร่งรัดกระบวนการโดยในวันนี้นั้นจะมีการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นเพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนอันได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนในเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายนั้นจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหายขณะที่รายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็จะเป็นไปตามแนวทางของปภ.ซึ่งตามกระบวนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนประเมินตามสภาพความเป็นจริงกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ปักหมุดคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วผลักดันสะพานเชื่อมเกาะลันตาโดยมีการลงนาม31สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศครับพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากทางจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่กันด้วยเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวอีกว่าจังหวัดกระบี่นั้นมีศักยภาพทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับการพัฒนาจังหวัดกระบี่จะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยได้มีการกำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว พร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ทางกระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยทางกรมทางหลวงชนบทเขาก็เตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวนั่นก็คือเจรจากรอบของ ART และปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของประเทศไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28เท่านั้นซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการด้วยกันแล้วยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการเจรจาครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการผนึกผู้ตรวจการแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้หารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมได้วางกลไกการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญอันได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้ทางสคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องนี้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนนั้นตกหล่นระหว่างหน่วยงานครับส่วนทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาระบุแล้วครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วในขณะที่นายรณรงค์ก็ยืนยันว่าทางสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากถูกหลอกจากโฆษณาออนไลน์ถูกเอาเปรียบด้วยสัญญา

ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำแหละครับว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมไปถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องกันด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันแนวทางในการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งหวังให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมกันด้วยครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปกันที่เรื่องของประเด็นที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดภาคใต้โดยทางสอบต.เขามีการปรับแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับการทำงานเชิงรุกครั้งใหญ่จากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่ไปเข้าหาประชาชนโดยตรงทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อใดอย่างไรโดยได้มีการมอบหมายนายแพทย์สมหมายผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ไปดูแลการบริหารจัดการในส่วนนี้สำหรับความเสียหายในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสะดวกซื้อและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นทางสอบต.ประสานทีมเยียวยาจังหวัดและบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปและวงเงินเยียวยาภายใน1เดือนนี้นอกเหนือจากสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการแล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและในขณะเดียวกันทางสอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมาทักทายกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะวันนี้ยังพอมีเวลาบ้างนะคะสวัสดีพี่คมสันค่ะจันทบุรีนะคะขอให้น้องพลอยโชคดีปีหน้ากลับมาพบกันใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พี่พงษ์นเรศสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณนงลักษณ์สวัสดีนะคะพี่สุพิษนะคะบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส
1: ค่ะขอบคุณคุณบุญมาศรีมาศนะคะเข้ามาในช่องบ้านต่อๆ TikTok นะคะบอกว่าเนี่ยดิฉันเขาบอกว่าเขาอ่านตีของร้องข่าวแล้วช่วย
0: วยยกยอปอปั้นเขาหน่อย
1: ช่วยกันนะคะช่วยกันทุกคนเข้ามายกยอปอปั้นคุณปูบุญมาสีมากันหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในจอนานแล้ว
0: สวัสดีคุณเพ็ญทิชาด้วยนะคะลำพูนอากาศดี
1: เจ้า
0: คุณบุญชัยพี่เสวียนสวัสดีนะคะพี่ประยอมพี่มาลีนะคุณอุไร

0: ี่บุญชัยคุณธนพงษ
1: ์คุณวนิดานะคะพระรุ่งด้วยค่ะคุณสุชินนะคะ
0: ค
1: ุณพรทิพาค่ะคุณพับพลึงผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตด่านเขตแดนนะคะก็เปิดหอกระจายข่าวอยู่ที่ท่าช้างนะคะรับฟังที่ปราจีนบุรีสัญญาณชัดเจนค่ะ
0: คุณไก่เกษยองนครสวรรค์นะคะป้าวันดีสวัสดีนะคะคุณวนิดาแล้วก็ยังมีพระรุ่งนะคะนวัตการด้วยนะคะ
1: คุณสุนทรอยู่เกษมนะคะคุณวุฒิชาติค่ะ
0: ค่ะพี่สมบัตินะคะน้องธันวาพรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โกศลด้วยติดตามจากกาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องชาตรีน้องแชมป์นะคะดร.กัญจพรด้วยค่ะคุณปูมาศีหมัดหลายๆคนนะคะในช่องบ้านดำด้วยเช่นกันนะคะ
0: คุณสมัยสวัสดีนะคะคุณจารินีสวัสดีนะคะขอคุณพรเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะถนนพระราม2ค่ะเขาบอกว่าปิดตำนานถนนพระราม2ลบภาพจำถนน7ชั่วโคตร
1: โอ้โหต้องพูดแบบนี้จริงๆนะ
0: ยาวนานมากก่อสร้างแต่ดิฉันเด็ก
1: ในฐานะที่คุณเป็นเส้นทางที่กลับบ้าน
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: ้งแต่เมื่อไหร่
0: ตั้งแต่เด็กเลย
1: จำความได้
0: ตั้งแต่จำความได้แหละก็คือเริ่มโตแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้ก็คือชราแล้ว
1: ชราแล้วนี่คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดี
0: ปิดตำนานนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะเปิดช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลในวันที่28สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งคุณพิพัฒน์ดัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมที่จะให้บริการทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมนี้นะคะก็ใครสัญจรใครจะลงใต้อาจจะลองใช้ได
1: ้
0: ทดลองวิ่งได้นะคะ
1: ก็ถือว่าปิดตำนานไปนะแน่นอนค่ะสำหรับเส้นทางของตำนานหลายๆตำนานนะคะก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเหมือนกันแต่ว่าข่าวยามเช้าไม่มีปิดตำนานนะยังอยู่กับคุณ
0: ได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วย

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
1: สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย 3-0 เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์